0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: ไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
2: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
4: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
2: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
5: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมุติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
6: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือ เรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงที่จะไปดู
5: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
6: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
5: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ก็คงจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ140เป็น160ถึง70
8: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น60กว่าถึง 70% นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
0: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์ นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
1: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสักแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟลชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
13: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการโดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
13: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10:00 น.ชนิดอาชีพชาย ITF เมนเวอร์ชนิดทัวร์ M15 คุณอมรีดาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทยเบรก7-5และซุปเปอร์ไทยเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนดรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Charity Golf Tournament 2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76 ซม.

0: ตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลีรองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ

0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
2: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับก็เหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องอายุเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ครับใช่
2: เราก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนแล้วไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้พาเลทรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วย
2: ครับ
1: ผม
2: ใช่ครับ
1: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
2: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก ็ดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดไปให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
1: ครับผม
2: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอป Smart Vote ก็ได้นะครับของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
2: อ๋ออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกเนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสกมันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่มีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
2: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยเขาก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
1: อัน
2: นี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
1: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
2: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปมีไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
1: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายของกทม.ไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
2: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถ เลือกผู้บริหารได้ผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพังกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะเยอะนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
1: ครับผมขอบทวนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28 มิถุนายน 2519เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทม.ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
2: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
3: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวตกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอริศักดิ์เบญจศิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
7: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีนี้มันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนี่คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้เริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัดU16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
6: นายอดิศักดิ์เบญจศิริวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
7: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตซอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
6: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทย แต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
8: นายชยพัฒน์หล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฉิมเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนเข็มเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
8: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ GO Park เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
9: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20หยิบ80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
8: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
9: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
8: วิสาหกิจชุมชนฉิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตปรินท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์ จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
5: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
10: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
11: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขทางยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันได้ยังมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีมันมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็น1ใน10จังหวัดทำร่องให้มีการพัฒนาที่เข้มแข็งครับที่นี่ยังสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
10: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric Program Mini ธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93 ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
12: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันตากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
10: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
13: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูด และทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะซ
1: ึ่
2: งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะและในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสรแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: คำถามนี้นี่ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะ
1: ค
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินหนึ่งนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทันเพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้วปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: เพื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
2: แต่ ณวันนี้คือมิถุนายน
1: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่ะสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศสิ่งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยว่างั้นไปกวาดมาให้หมดอะไรที่มันเป็นงบเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือชะลอไปก่อนได
1: ้
2: ตัดมาเอาคืนมานะคะแล้วก็งบลงทุนที่เป็นรายการที่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนเนี่ยหรือหมดความจำเป็นไปแล้วก็ให้ชะลอไปก่อนแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ส่วนกลางนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพอเราก็ไปกวาดไอ้สิ่งที่มันชะลอได้ใหม่จำเป็นแล้วยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันก็กวาดมาได้ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
1: อันนี้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
2: แน่นอนว่ามันไม่พอแต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป็นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านส.ส.พิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ค่ะก็สองส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ยาวเลยค่ะในช่วงนี
1: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
2: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะคะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอันนี้เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภานะคะและในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอร่างพรบหลายฉบับเข้าสู่สภาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่เรียกว่าใกล้ตัวประชาชนที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อของใช้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่หลายๆครั้งที่ซื้อมาแล้วของมันชำรุดเมื่อมาถึงเราใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตอนที่ได้มาต้องถ่ายคลิปกันเลยหรืออะไรยังไงว่าของมันมาถึงชั้นก็ไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได้นะคะผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาละเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
1: ค่
2: ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
1: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอเป็นครั้งแรกต้องเรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
2: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
1: ็
2: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันท์และรองปกรณ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงสืบสานและสนับสนุนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.ส.ว.ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเดินทางไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสาพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอ.อ.ส.ว.จึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

สวัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นเงินให้โดยเสียหายไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนเงินให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีใดบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยนะไม่สามารถถอนคืนการให้เพราะพวกเราเนี่ยมาเพื่อเงินหรือคนได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะเนี่ยที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์รับแก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพาณิชย์พันนะครับค่าพาณิชย์พันเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์เนี่ยนะครับมีค่าพาณิชย์พันอยู่กับอย่างอื่นเช่นที่ดินเนี่ยนะครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการประพฤติในละคนนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าพาณิชย์พันครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญาครับการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะครับให้นะทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์นะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยนะลูกเนี่ยมีการประพฤติในตระกูลนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะนับถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกประพฤติในตระกูลได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับลงเงินให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่สี่เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของในการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็นะครับประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับทั้งนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ในคนได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับคู่รับมีการประพฤติในละคุณแล้วนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นรายละอักษรก็ดีหรือไม่เป็นรายละอักษรนะครับเช่นการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคุณได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพื่อเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคุณนั้นนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคุณนะครับถ้าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับในเช่นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคุณได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังนะฮะเหตุการณ์นะครับที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติในละคุณเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคุณได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะครับ1571157สายด่วนอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาข้อกฎหมายแก่ท่าน

เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทำในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่1ก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกียรติชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่ๆแต่บางคนเกิดคำถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลเนี่ยเป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: การรอคอยอย่างไร้ร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนานะครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาล

คำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบินตกหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้อาศัยเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทำให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยสูญหายไปนะครับก็สามารถจะย่นระยะเวลาจาก5ปีลงมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลสาบสูญต่อไปครับ

0: ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
9: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
10: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
9: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
7: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งบ้างดิ
11: เบอร์เกอร์แพลนเบส
7: ฮะแพลนเบสคืออะไร
11: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
9: สวัสดีครับ รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
9: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
10: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
9: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
3: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสํานักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สํานักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
4: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที
5: ่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแท้ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเบิ่งฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
1: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
0: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
1: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
0: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
1: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
0: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
1: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

คนไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการหรือทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองโดยลำพังครับผมทีนี้ในส่วนตรงนี้ในการวิธีแก้ในการทำนิติกรรมต่างๆแทนท่านเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถและเราจะดำเนินการตั้งผู้อนุบาลครับขั้นแรกนะครับก็จะประเมินอาการของผู้ป่วยครับว่าสมควรที่จะให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถอาจจะเช่นอย่างเช่นบุคคลที่จิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆได้ด้วยตนเองเลยครับอันนี้มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยจะมีคนดูแลหรือคนที่เฝ้าผู้ป่วยดังนั้นการที่เราจะให้ไปทำนิติกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยอย่างเช่นบางเคสก็จะเป็นกรณีของการไปขอเบี้ยคนชราประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ต้องมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเพื่อดำเนินการที่จะรวบรวมเอกสารทำคำร้องยื่นต่อศาลครับเพื่อสั่งให้คนคนนั้นนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต่อไปครับผมเมื่อมีการได้ตั้งผู้อนุบาลแล้วหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วครับอันที่สองก็คือต้องดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยผู้อนุบาลเนี่ยเราสามารถดำเนินการต่างๆแทนผู้ป่วยได้เลยครับผมในเคสกรณีติดเตียงเนี่ยพอผู้ป่วยขยับร่างกายหรือไม่สามารถเดินทางไปติดต่อได้อยู่แล้วครับผมเราก็สามารถดำเนินการติดต่อราชการหรือติดต่อทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยได้ครับตรงนี้ครับแต่นิติกรรมหรือธุรกรรมอันไหนที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยอันนี้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่ออนุญาตเป็นเคส by เคสไปครับอย่างเช่นการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ป่วยการจำหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ออกไปจากผู้ป่วยที่ชื่อผู้ป่วยมีกรรมสิทธิ์อยู่ครับอันนี้กฎหมายก็ห้ามไว้ครับทางแก้ก็คือผู้อนุบาลเองต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำเนินการในการที่จะขออนุญาตเพื่อจำหน่ายสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเคสไปครับผมส่วนอันไหนที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการได้สิทธิ์หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินแก่ผู้ป่วยอันนี้ผู้อนุบาลก็สามารถดำเนินการให้ความยินยอมหรือดำเนินการรับทรัพย์สินแทนผู้ป่วยได้เลยครับตรงนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นคุณแก่ผู้ป่วยครับผม

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงในช่วง 9:00 น.นะคะเราก็จะพบกันค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะงานเพลงเพราะๆที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยเป็นรายการตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจนโยบายรัฐนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้วันนี้มีหลายๆเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงเพราะๆก็เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้หากว่าคุณผู้ฟังยังติดตามอยู่กันอยู่ด้วยกันก็จะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะไปถึงข่าวสารอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้ภาคเช้าวันนี้นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีการรายงานภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะในช่วงวันที่28มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟัง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาแล้วก็น่านนะคะก็4จังหวัดสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้ที่ยังคงมีการเสี่ยงในเรื่องของฟ้าฝนนะคะในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะได้รับผลกระทบในวันที่29มิถุนายนนะคะวันที่29มิถุนายนฝนฟ้าคะนองก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะส่วนวันอื่นๆไม่มีรายชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยค่ะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราเราประชาสัมพันธ์ข่าวสารกันไว้สักนิดหนึ่งก่อนนะคะซึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงเวลาค่ะช่วงที่1ก็คือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะซึ่งขั้นตอนนั้นจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพ ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานนะคะจุดคัดกรองนั้นจะปิดเวลา20:00 น.นะคะเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดค่ะโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าถูผ้านุ่งเท่านั้นนะคะการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังในและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตั้งตามปกตินะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ชวังนั้นมีพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยค่ะที่ได้เดินทางกันในช่วงนี้เราก็ต้องประชาสัมพันธ์กันนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาถึงเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันผ่านในช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อาจจะได้ฟังเพลงกัน เยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างเพิ่มความสดชื่นแจ่มใสให้กับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆของวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายท่านค่ะแต่ว่าก็ยังคงเป็นวันทำงานของคุณผู้ฟังกันอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะเรามาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของรัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคนะคะเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่าจากการหารือสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีค่ะเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะนางสาวลลิดาได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางการบินจากอุดรธานีไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยและโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปไต้หวันกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ค่ะสายการบินก็ยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี2570พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบิน Easy Airline เพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและโฮจิมินห์ค่ะซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี2569อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินแล้วก็รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อที่จะผลักดันการเปิดเส้นทางการบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอาทิระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อที่จะรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตค่ะรัฐบาลมุ่งยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการ พิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนานะคะการยกระดับในเรื่องของสายการบินนะคะเรื่องของการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาหลายๆเส้นทางนะคะในการบินเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลนะคะเขาได้เปิดไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusนะคะหนุนคนไทยมีธุรกิจเป็นของตนเองรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมกับพื้นที่ขายฟรี6เดือนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยนะคะโดยสร้างโอกาสทางอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะโดยเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus นะคะอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2569ค่ะเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายนะคะสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถที่จะใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสรายสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นเป็นทั้งการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีธุรกิจเป็นของตนเองค่ะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานโดยแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจค่ะทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ค่ะได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศนะคะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนค่ะผ่านการสนับสนุนทั้งเงินทุนแหล่งเงินทุนแล้วก็ช่องทางการตลาดนะคะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้การสนับสนุนให้คนไทยนั้นมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะมีรายได้นะคะแล้วก็มีอาชีพโดยที่รัฐบาลนั้นก็จะมีส่วนช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมกับพื้นที่ขายฟรีอีก6เดือนนะคะก็น่าจะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอีก หนึ่งวิธีการค่ะเอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอย่ากลับมาคุยกันต่อค่ะ

จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยและข่าวสารที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปถึงเรื่องที่ยังคงอยู่ที่ข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลคุมเข้มค่ะร้านบุฟเฟ่ทั่วประเทศปกป้องผู้บริโภคตรวจโฆษณาเกินจริงราคาแฝงคูปองลวงบูรณาการหลายหน่วยงานสร้างความเป็นธรรมนะคะนางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเขามีการเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มข้นโดยมอบหมายให้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกำกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ค่ะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนป้องกันการโฆษณาเกินจริงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแฝงและการจำหน่ายคูปองล่วงหน้าที่อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการนำคณะลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันค่ะเพื่อที่จะดูแลผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทั้งด้านราคาคุณภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยนะคะนางสาวลลิดาได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็สิทธิ์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านโปรโมชั่นสูงผู้ประกอบการสามารถที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้แต่ก็ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสโฆษณาตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะสคบมุ่งเน้น3ประกันประเด็นสำคัญนะคะก็คือการแสดงป้ายโฆษณาแล้วก็โปรโมชั่นที่ต้องระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนก่อนการตัดสินใจใช้บริการภาพอาหารแล้วก็เมนูก็ต้องตรงกับสินค้าที่ให้บริการจริงรวมถึงการแจ้งกรณีสินค้าหมดล่วงหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็การแสดงราคาที่ต้องเปิดเผยภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการแล้วก็เงื่อนไขการใช้คูปองหรือโปรโมชั่นต่างๆอย่างครบถ้วนนะคะรอการดำเนินงานในครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานค่ะโดยมีสคบนะคะรับผิดชอบตรวจสอบด้านโฆษณาแล้วก็เงื่อนไขการให้บริการอย.ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารรวมถึงการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารกรมการค้าภายในตรวจสอบการแสดงราคาแล้วก็การจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมขณะที่สำนักงานเขตปทุมวันตรวจสอบด้านสุขอนามัยนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะทั้งนี้หากพบการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดอาจทำใ อาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีจำหน่ายคูปองล่วงหน้าหรือว่าปิดกิจการหรือว่าหลีกเลี่ยงการให้บริการโดยมีเจตนาหลอกลวงอาจเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญานอกจากนี้สคบก็ยังสามารถที่จะดำเนินคดีแพ่งนะคะแทนผู้บริโภคเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้รัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการที่เป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องสามารถที่จะแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมนะคะอันจะช่วยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระยะยาววันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะมีโอกาสสัมผัสได้อาจจะมีโอกาสที่เราจะต้องตรวจสอบกันต่อไปไม่ว่าจะพื้นที่ใดต่างๆก็ตามของประเทศไทยนะคะเราปิดท้ายกันที่เรื่องของเดินหน้าปั้น Thailand 365 days นะคะรับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 days เพื่อหรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อที่จะสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มขอความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ประสบการณ์ท้องถิ่นค่ะทั้งนี้ข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็น1ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นค่ะรัฐบาลนั้นจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางซ้ำพำนักนานขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีค่ะว่ากระทรวงมีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับโลกภายใต้Thailand Green Tourism Plan 2030 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวติดท็อป100แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลกและยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการรวมสร้างประเทศไทยนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 นโดยประมาณจนถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆนะ ะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: คัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ถิ่นพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: ฮะอะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569นะครับโดยมีผมครับท่านิคุณแอบฝาดประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายและกระทรวงต่างๆนะครับที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้นิเทศติดตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนตาบอดนะครับโดยนางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มอบหมายให้นางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับนักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ลงพื้นที่นิเทศและติดตามรวมถึงการประเมินผลนะครับโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ติดตามโครงการฝึกอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือโครงการฝึกอบรมบาริสต้าขั้นพื้นฐานนะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจัดขึ้นโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตำบลหนองหอยนะครับใจแก้วซอย2นะครับก็เป็นสำนักงานของทางสมาคมเลยนะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนตาบอดนะครับเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้นะครับไปต่อยอดแล้วก็นำไปประกอบอาชีพแล้วก็รวมถึงสร้างรายได้สร้างอาชีพสำหรับเลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะครับก็คือโครงการฝึกอบรมบาริสต้านะครับขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นโครงการแรกนะครับที่ทางสมาคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับประมาณ20ท่านนะครับก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนั้นก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกับทางสมาชิกแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับรวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ได้มาให้เกียรติเปิดงานแล้วก็ได้มานิเทศติดตามผลนะครับแล้วก็รวมถึงประเมินผลกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับรวมถึงสมาชิกก็ได้อยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับก็ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่20นะครับก็ผ่านมาด้วยดีนะครับกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบาริสต้าขั้นพื้นฐานนะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการและกิจกรรมดีๆของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชา

นนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พระกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตคุณแอ๊ะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พระกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
6: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลุกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนอเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอนอ92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนอทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนอชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์ Next Gen E-commerce ผ่าน QR code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายเ กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มแห้งท่วมใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
1: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
0: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
1: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต
2: ้ในหมู่บ้านของเรามีทั้งชาวอิสลามและพุทธอยู่รวมกันมานับแต่บรรพบุรุษมีทั้งวัดมีสุรามีงานบวชและพิธีนิกะ
0: เราเห็นการพูดคุยของชาวไทยพุทธไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของชาวไทยมุสลิมลูกหลานพวกเราเติบโตขึ้นเป็นเพื่อนรักกัน
2: ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมพวกเราคือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็วันนี้ค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งบางสถานที่นะคะเชื่อแน่ว่าหลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่เคยรู้จักและก็ไม่เคยไปเที่ยวเลยซึ่ง7ที่เที่ยวนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ค่ะว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยเมื่อเราได้ยินนะคะหรือว่าได้พูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคนค่ะก็อาจจะนึกถึงความไม่สงบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมายาวนานผ่านสายตาเรามาเป็นปีๆนะคะกับข่าวสารที่เราได้ยินมาตลอดทำให้ในความรู้สึกมองว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะกลายเป็นเมืองที่ถูกเก็บไว้นั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้นะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีธรรมชาติที่ภายในมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีผู้คนแวะเวียนไปสัมผัสก็ถูกพักฟื้นจนทำให้แต่ละที่นั้นกลายเป็นสถานที่ที่แปลกตาค่ะจนหลายๆคนนะคะอาจจะหลงลืมไปค่ะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมายที่รอให้คุณไปสัมผัสอยู่ค่ะมาเริ่มต้นกับสถานที่แรกนะคะที่ปัตตานีค่ะนั่นคือหาดตะโลกาโปหาดตะโลกาโปปัตตานีนะคะตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงที่ใช้เรือกอและนี่แหละค่ะไปหาปลาเรือกอและนั้นนะคะเป็นเรือประมงพื้นบ้านที่มีลวดลายสวยงามค่ะผสมผสานลายมลายูลายชวาแล้วก็ลายไทยมีความโดดเด่นนะคะเป็นลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายลายหัวนกในวรรณคดีค่ะแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาดสวยงามนะคะนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่หาชมได้ยากนอกจากนี้นะคะชายหาดตะโลกาโปปัตตานียังเป็นชายหาดที่สวยงามมากค่ะถ้าหากว่ามาได้จังหวะตอนที่พระอาทิตย์กำลังอัสดงนะคะชายหาดแห่งนี้จะกลายเป็นสีทองสวยงามมากมายเลยทีเดียวค่ะมาที่สถานที่สองกันเลยนะคะอยู่ที่ปัตตานีเช่นเดียวกันนั่นคือมัสยิดกลางปัตตานีค่ะมัสยิดกลางปัตตานีเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497ค่ะมีสถาปัตยกรรมคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดียอีกทั้งยังได้ก่อสร้างเพิ่มเติมให้สวยงามและวิจิตรที่ใช้ระยะเวลากว่า9ปีเลยทีเดียวค่ะพื้นที่บริเวณตรงกลางนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นยอดโดมขนาดใหญ่มีโดมล้อมรอบ4ทิศค่ะมีหออาซานอยู่2ข้างส่วนบริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะมัสยิดแห่งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถือว่าสวยงามกลางเมืองปัตตานีค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันต่อค่ะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างค่ะ
2: เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
3: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
2: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
3: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต
4: ้ในหมู่บ้านของเรามีทั้งชาวอิสลามและพุทธอยู่รวมกันมานับแต่บรรพบุรุษมีทั้งวัดมีสุรามีงานบวชและพิธีนิกะ
5: เราเห็นการพูดคุยของชาวไทยพุทธไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของชาวไทยมุสลิมลูกหลานพวกเราเติบโตขึ้นเป็นเพื่อนรักกัน
4: ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมพวกเราคือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

0: รายการใต้สันติสุข
1: เมื่อสักครู่เราได้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ปัตตานีกันไปแล้วทีนี้ในช่วงนี้เราไปอยู่ที่ยะลากันค่ะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งที่3นะคะสำหรับอัยเวงเบตงยะลาค่ะอัยเวงยะลาเป็นสถานที่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักเดินทางนะคะเพราะว่าที่นี่คือทะเลหมอกในดินแดนใต้สุดของสยามค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวที่สามารถที่จะชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งนะคะสภาพอากาศยังเย็นสบายด้วยค่ะเพราะว่าทำเลที่ตั้งนั้นอยู่บนยอดเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,000 ฟุตเลยทีเดียวค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่4เรายังคงอยู่ที่จังหวัดยะลานะคะก็คือที่เบตงนั่นเองค่ะเบตงเป็นอำเภอใต้สุดแดนสยามตั้งอยู่บนภูเขาที่ถูกอบล้อมด้วยสายหมอกค่ะที่นี่มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปีนะคะนอกจากนี้ภายในเมืองเบตงยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและก็แปลกตาค่ะไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์มงคลฤทธิ์เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดผ่านขุนเขาแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีรถแท็กซี่เบนซ์รุ่นหางปลาค่ะติดทะเบียนเบตงค่ะก็สุดแสนจะคลาสสิกเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครได้ไปเยือนเบตงก็จะเห็นถึงความสวยงามลักษณะเช่นนี้นะคะหรือถ้าหากว่าอยากทานอาหารก็มีอาหารจีนสไตล์ชาวฮักกาค่ะโดยมีเมนูแนะนำที่ทุกคนต้องมาลิ้มลองก็คือไก่เบตงเนื้อนุ่มพอทานเสร็จแล้วนะคะก็ไปเดินเล่นชมเมืองยามเย็นที่วงเวียนหอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองค่ะหรือว่าจะแวะมาหย่อนจดหมายสักฉบับที่ตู้ไปรษณีย์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเบตงจึงเป็นอีกหนึ่งอำเภอค่ะที่สามารถเที่ยวและก็ใช้ชีวิตได้แบบคุ้มค่าสำหรับนักเดินทางค่ะผ่านไปกับ4สถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้สถานที่ที่5นั้นเราจะไปที่นราธิวาสค่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
3: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
2: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
3: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต้
4: ในหมู่บ้านของเรามีทั้งชาวอิสลามและพุทธอยู่รวมกันมานับแต่บรรพบุรุษมีทั้งวัดมีสุรามีงานบวชและพิธีนิกะ
2: เราเห็นการพูดคุยของชาวไทยพุทธไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของชาวไทยมุสลิมลูกหลานพวกเราเติบโตขึ้นเป็นเพื่อนรักกัน
4: ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมพวกเราคือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

0: รายการใต้สันติสุข
1: ไปท่องเที่ยวกันเลยนะคะที่จังหวัดนราธิวาสกับป่าพรุโต๊ะแดงค่ะป่าพรุโต๊ะแดงก็คือผืนป่าชุ่มน้ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งเป็นป่าในแอ่งน้ำบนพื้นที่แสนกว่าไร่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะอีกทั้งยังถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพลุที่สร้างเป็นสะพานไม้กว่า 1,200 เมตรค่ะเป็นทางเดินเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามมากเลยทีเดียวอีกทั้งนะคะยังมีหอสูงสำหรับชมวิวเบื้องล่างค่ะให้คุณได้เดินลัดเลาะเข้าไปในป่าพลุซึ่งแต่ละจุดนะคะจะมีแผ่นป้ายบอกรายละเอียดของพันไม้แปลกๆที่นี่จัดเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่อัดแน่น

ไปด้วยเรื่องราวมากมายค่ะจะคู่ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะและสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะคะเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องเตรียมในเรื่องของยากันยุงกล้องถ่ายภาพและสำหรับนักดูนกคงไม่ลืมนะคะที่จะนำกล้องส่องทางไกลมาด้วยค่ะถ้าหากว่าท่านจะมาเยือนยังป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่6ก็คืออุทยานอ่าวมะนาวเขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสอุทยานอ่าวมะนาวนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลหาดอ่าวมะนาวนั้นมีหาดทรายที่ขาวสวยมากเลยทีเดียวค่ะสลับกับโขดหินรูปร่างที่แปลกตาค่ะซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะอีกทั้งยังร่มรื่นด้วยทิวสนตลอดแนวชายฝั่งส่วนด้านหลังค่ะก็เป็นเขาตันหยงซึ่งก็มีพันไม้ป่าชายหาดที่สวยงามแปลกตามากมายค่ะและด้วยความอุดมสมบูรณ์คุณอาจจะได้พบกับกวางป่าแก้งกระจงซึ่งก็เป็นสัตว์สงวนอีกด้วยค่ะอุทยานอ่าวมะนาวเขาตันหยงจึงเป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวแบบครบรถก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเหมาะสำหรับคนเดินเล่นริมชายหาดทรายขาวแบบนี้ชื่นชมธรรมชาติเขียวขจีของขุนเขาหรือจะนอนแช่น้ำเพิ่มความสดชื่นให้กับการเดินทางที่แสนพิเศษในครั้งนี้ของท่านก็ว่าได้ค่ะไปเที่ยวสถานที่สุดท้ายกันเลยนะคะสำหรับสถานที่ที่7ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลาจังหวัดนราธิวาสค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาราฮาลาเป็นอีกหนึ่งพื้นป่าดงดิบชื้นที่มากไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะคะและก็มีความหลากหลายในเชิงนิเวศทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ3สายด้วยกันค่ะก็คือแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำโกลกค่ะที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานค่ะและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าสถานที่แห่งนี้นะคะจึงยิ่งงดงามมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ป่าบาลาฮารายังเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุบาลาฮาราอีกด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง7สถานที่ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
3: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะพบกับรายการ Mental Health Around นะคะรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตค่ะพบกับดิฉันนะคะทัศวรรณปัญญารักษาค่ะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะและวิทยากรที่เรา

0: ได้รับเชิญมานะคะวันนี้นะคะก็เป็นนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมารายการ Mental Health Lab นะครับซึ่งทำเป็นเรื่องของรายการเกี่ยวกับพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องใกล้ตัวของเราเพื่อดูแลจิตใจของพวกเราครับ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ในสังคมของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโรคนี้กันเยอะ
1: ใช่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับโรคนี้มักจะถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่คนบอกว่าเป็นโรคที่คิดไปเองเป็นความคิดที่คิดไปเองว่าอันนี้เธอป่วยเธอไม่ป่วยแล้วบางทีเราก็เขาไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้านี่มีจริงหรือเปล่าแต่ว่าจากการที่เราเห็นข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเนี่ยก็จะพบว่าภาวะโรคที่เกิดความเจ็บป่วยแล้วต้องเกิดการสร้างภาระที่แบบต้องจ่ายค่ารักษาต้องถูกดูแลหรือว่าเทียบได้ว่าเขาจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบการรักษาต่างๆเนี่ยโรคซึมเศร้าอยู่ในอันดับที่2เลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางปีก็ต้องบอกแล้วว่าถ้าว่ากันกลมๆก็คืออยู่ในอันดับ5อันดับแรกแสดงว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่คิดไปเองหรืออุตริไปเองว่าเป็นแล้วป่วยแต่จริงๆเนี่ยโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวชเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนง่ายๆครับเป็นภาวะที่เหมือนจิตใจเราไม่ต่างกับเป็นภาวะเหมือนดอกไม้หุบอะจากดอกไม้ที่กำลังบานดอกไม้ที่มีความสุขแต่อันนี้เป็นภาวะที่จิตใจรู้สึกหม่นหมองดูเศร้าๆดูหดหู่รู้สึกตัวเองท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองหมดพลังใจไม่มีความสุขเคยสังเกตไหมครับว่าประโยคเหล่านี้บอกเลยว่าเหมือนดอกไม้หุบทำอะไรก็เป็นความผิดของเรามองโลกในโลกใบนี้เหมือนทุกอย่างมันไม่มีความหมายและเป็นไปด้วยความแง่ร้ายไปหมดแต่ว่าโรคซึมเศร้านี่จะมีอาการอยู่ระยะนานแล้วก็เรามักจะต้องบอกว่าระยะเวลานานเนี่ยอยู่ตั้งแต่ประมาณถึง2อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: จะเศร้าๆซึมๆหมดหวังไม่มีความสุขหรือไร้ค่าตำหนิตัวเองเนี่ยต้องต่อเนื่องกัน2อาทิตย์หรือ14วันครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ทำให้เขาสังเกตได้ว่าเวลาที่เรามักจะในการเมนทัลเฮลท์เวลาของเรามันจะบอกบ่อยๆว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเมื่อไหร่ที่จิตของเราไม่สบายร่างกายก็ไม่สบายด้วยภาวะโรคซึมเศร้าก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทำให้เราไม่มีความสุขปวดเมื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามีโรคไข้ไข้เจ็บที่เกิดขึ้นได้ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางด้านจิตใจบางทีก็รบกวนเรื่องอารมณ์ของตัวเองร้องไห้ทั้งวันแยกตัวไม่มีความสุขแล้วมองไปรอบข้างก็รู้สึกว่าโลกใบนี้เป็นสีเทาเป็นรู้สึกภาวะที่บอกว่าไม่มีเราก็ได้ที่ทำงานหรือครอบครัวจะมีความสุขขึ้น
0: ค่ะอันนี้ก็คื อโรคซึมเศร้าที่ต้องแสดงอาการประมาณ14วันหรือ2อาทิตย์ติดต่อกันนะคะถ้าเศร้าแบบประเดี๋ยวประดาวแป๊บๆจะไม่เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
1: ก็เป็นเหมือนอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นได้อันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังดูถ้าด้วยความเคารพนะครับช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านกำลังฟังอยู่แล้วก็รับชมอยู่กับเราแล้วมีเรื่องที่ไม่สบายใจอาจจะมีแบบแม้กระทั่งแต่น้องหมาน้องแมวที่เรารักมากเขากำลังพึ่งจากไปหรือเขากำลังเจ็บป่วยเนี่ยบางคนก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าหรือบางคนก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องถึงเวลาที่ท่านค่อยๆจากไปเรากำลังอยู่ในพวกภาวะโศกเศร้าแล้วก็ไว้ทุกข์อยู่เนี่ยบางคนก็เกิดคำถามว่านี่ฉันกำลังมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอันนี้อยากบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้ามันเป็นแค่ระยะเดียววันนี้ก็อารมณ์ดีได้ยิ้มได้แล้วก็อาจจะเสียใจคือก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพอผ่านไปก็ยังไม่ถึง14วันหรือหลังจากนั้นก็ปรับตัวได้ไม่มีความเศร้าหดหู่สิ้นหวังหรือไร้ค่าต่อเนื่อง14วันต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเฉย
0: ๆค่ะนอกจากตอนที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วทำให้เราเกิด อารมณ์เศร้าแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ก็มีอย่างที่บอกว่าทางด้านโรคเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวชเนี่ยเราจะมีหลักที่ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะแบ่งเป็นเรื่องของทางด้านร่างกายเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องสังคมครับร่างกายก็คงจะมีการกล่าวถึงหรือพูดถึงเรื่องของความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง เดี๋ยวนี้เวลาใครพูดถึงว่าเอ๊ะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราพูดถึงเจ้าสมองที่อยู่ในศีรษะของเราอ่ะมันเกิดความเจ็บป่วยมันเกิดความผิดปกติแล้วตัวนี้มันเป็นสารสื่อประสาทอยู่ตัวนึงนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์เรามักจะได้ยินคือเซโรโทนินเซโรโทนินลดลงแล้วตั้งแต่เซโรโทนินลดลงเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปสารสื่อประสาทก็เสียสมดุลแล้วก็ทำให้การทำงานของสมองก็ผิดปกติอะไรที่มีความสุขก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปจนทำให้เขารู้สึกแบบหงอยเหงาเศร้าซึมไม่กระฉับกระเฉงด้วยที่สำคัญก็คือว่าทางด้านร่างกายเราไม่ได้ดูแค่ความผิดปกติของสารสื่อประสาทเท่านั้นเราดูว่าเอ๊ะบางทีก็มีเรื่องของคนที่เป็นครอบครัวหรือสมาชิกในบ้านหรือญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่มีอาการว่าเราพบว่าเป็นจากประวัติเนี่ยพบว่าเขามีความเจ็บป่วยเป็นซึมเศร้ามาก่อนหน้านั้นบางทีอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าหรือสมาชิกในบ้านที่ใกล้ชิดที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเหมือนกันแต่โดยสายตรงเนี่ยจะพบว่าถ้าป่วยแล้วพบเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าก็จะมีข้อมูลว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยซึ่งพบว่าในเรื่องของความชุกและการถ่ายทอดอยู่ที่ 31% ถึง 42% เลยครับแต่เหล่านี้อย่างที่บอกเราจะต้องดูเรื่องร่างกายจิตใจและสังคมสำหรับประเมินดูเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องจิตใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ที่ก่อเกิดความเครียดอย่างแรกที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของบุคลิกภาพส่วนตัวถ้าคนคนนี้เป็นคนที่แบบอะไรอะไรก็เป็นความผิดของเราฉันทำมาฉันก็ผิดคนในครอบครัวไม่มีความสุขก็เกิดขึ้นจากตัวเขาหรือบางคนก็แบบมีปัญหาอะไรก็แบบไม่เผชิญแก้ไขปัญหาเลี่ยงปัญหาไปหรือบางทีก็แยกตัวเก็บตัวจนกระทั่งไปร้องไห้อยู่ในห้องแยกตัวกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นคำว่ากินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นเริ่มจะบอกเลยว่าเริ่มมีพบปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารบางคนก็กินมากปกติแต่เรามักจะได้ยินว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้ามักจะกินน้อยนอนไม่อุ่นก็เริ่มจะนอนน้อยมากแต่บางคนก็ตรงกันข้ามคือนอนมากเกินไปภาวะเหล่านี้ถ้าบุคลิกภาพส่วนตัวเป็นคนที่แบบดูไม่มีความสุขอะไรก็ลบไปหมดเลยเขาก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนอื่นคราวนี้เรากลับมาดูที่ว่าแล้วรอบตัวล่ะมีอะไรอีกบ้างก็คงหนีไม่พ้นความเครียดอย่างที่บอกนะครับว่าจิตใจกับสังคมอยู่คู่กันสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้เป็นยังไงครับเศรษฐกิจหลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราก็ได้ยินคำนี้พูดมากี่ปีก็เป็นคำยอดฮิตกลายเป็นว่าการเงินการงานที่ประสบปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่นิ่มเมพไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะต้องเครียดหมดถึงแม้ว่าเวลาเครียดเราก็จัดการความเครียดได้แต่เจ้าสิ่งตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้คนที่อาจจะมีบุคลิกภาพส่วนตัวที่มองโลกในแง่ร้ายรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นกระทบจิตใจเขารับมือไม่ได้กับปัญหาการเงินหนี้สินครอบครัวหรือกระทั่งปัญหาการงานในที่ทำงานซึ่งบางคนก็อาจจะเศร้ามากและบางคนบางรายก็เกิดขึ้นมากกว่า 2-3 เดือนขึ้นไปครับ
0: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะรักษาได้ยังไงบ้างคะ
1: มันรักตอนนี้ก็ต้องถามว่าให้ฉับไวมากๆหรือว่าคนที่เริ่มรู้สึกจากเดิมที่เป็นมีความสุขเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขน้อยลงก็ต้องมีการประเมินกรมสุขภาพจิตเรามีแบบวัดนะครับเป็นวัดใจ.com หรือว่าอาจจะเป็นแบบประเมินอื่นๆที่ท่านสามารถค้นหาได้ทางตัวที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับลองดูว่าแบบประเมินเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าไม่ว่าเด็กเป็นวัยรุ่นก็จะมีภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นผู้ใหญ่ในวัยทำงานตั้งแต่25ปีถึง55ปีถึงเกือบก่อน60เนี่ยก็สามารถเข้าไปประเมินวัดใจ.com หรือกระทั่งแต่แบบประเมินซึมเศร้าที่หาค้นหาได้ในช่องอินเทอร์เน็ตอันนี้เดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบบประเมินเป็นกระดาษมาให้เราทำตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราฉับไวมากกับการค้นหาว่าช่วงนี้เราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ภาวะอาการเศร้าเท่านั้นนอกจากนี้อย่างที่คุณทัศวรรณได้คุยว่าเอ๊ะสาเหตุมีสังคมจิตใจมีตัวหนึ่งไม่อยากให้คุณผู้ฟังได้ละเลยด้วยนั่นคือบางคนเนี่ยมีอาการที่แบบว่าเกิดความเจ็บป่วยทางกายหรือรับประทานยาบางอย่าง ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่อาจจะเป็นแบบเล่นบางคนช่วงนี้เป็นโรคที่แบบเจ็บป่วยเรื้อรังเนาะบางคนเป็นเบาหวานบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคที่รักษาแล้วหายยากอาจจะเป็นตับอักเสบหรืออาการไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อระยะยาวแล้วบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่บางบ้านมีบรรทุกกรรมถ่ายทอดเรื่องโลหิตจางหรือเลือดจางเนี่ยครับก็พบว่าทำให้เกิดภาวะเศร้าได้หรือบางคนที่แบบดื่มสุราอย่างที่บอกเราพูดว่าคนที่ชอบหนีปัญหาเขามักจะเลือกวิธีการดื่มสุราไม่ได้แปลว่าผู้ดื่มสุราทุกคนจะเป็นเศร้านะครับแต่ดื่มสุราต่อเนื่องติดกันรักษาเลยก็ดื่มเหล้าเสียใจดีใจก็ดื่มเหล้าดื่มสุรามากๆบางทีก็ทำให้เกิดภาวะเศร้าตามมาได้แต่ถามว่าเมื่อวัดใจ .com แล้วเนี่ยเขาไปประเมินวัดใจ .com หรือภาวะซึมเศร้าอาจจะค้นพบได้ว่าฉันเหงาไหมฉันทำอะไรไม่เพลิดเพลินฉันตำหนิตัวเองหรือเศร้าหมองเกือบทั้งวันหรือเกือบตลอดวันหรือเปล่าที่สำคัญคือมนุษย์เรามีการอ้างอิงจากอะไรครับจ้างอิงกับการที่เราพูดคุยกับคนอื่นกับเพื่อนกับสมาชิกในครอบครัวคุยกับคนที่ใกล้ชิดถ้าคนเหล่านี้เริ่มรู้สึกว่าฉันไม่อยากคุยด้วยและอยากแยกตัวออกจากกลุ่มเริ่มรู้สึกเสียงหัวเราะน้อยลงรอยยิ้มก็จางหายไปเนี่ยอันเนี้ยเริ่มให้ถามตัวเองว่าช่วงนี้เราเกิดภาวะอาการซึมเศร้าเนาะถ้าอยากรู้ว่าเป็นพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราต้องรีบประเมินเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้เนี่ยคุณรัศมีบอกว่าเราเข้าไปรักษาได้หรือไม่อย่างที่บอกครับประเมินฉับไวค้นหาได้เร็วสำรวจได้ไวก็จะรู้ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรถ้าเข้าไปตอบคำถามแล้วเขาพบว่าตอนนี้เป็นภาวะสงสัยว่าซึมเศร้ามากขึ้นหรือกระทั่งซึมเศร้ารุนแรงเนี้ยเขาจะมีคะแนนเป็นตัววัดครับว่าขณะนี้อยู่ในภาวะที่เราอาจจะยังจัดการได้อยู่หรือเปล่าอาจจะมีซึมเศร้าแล้วจะมีข้อแนะนำว่าคุณต้องปรับสมดุลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ต้องเริ่มแบบมีสังคมดีขึ้นออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็มีรอยยิ้มมากขึ้นพูดคุยระบายความเครียดความรู้สึกทุกข์ใจมากขึ้นแต่ถ้าบางคนเป็นมากจนรุนแรงเนี่ยอันนี้ดีมากที่สุดคือเขาต้องเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือจะได้เข้าสู่ให้คุณหมอหรือทีมที่เขาเป็นผู้รักษาคอยดูแลเขาครับ
0: ค่ะพูดถึงการช่วยเหลือเนี่ยเรามีภาครัฐที่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
1: ต้องบอกนะครับว่าสถานบริการพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชนทุกคนเราอยู่ในทำงานสาธารณสุขเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเราอยากให้ตอนนี้เป็นเหมือนมองว่าเมื่อฉันไม่สบายทางกายได้แล้วฉันก็อยากที่จะรับบริการหรือมาเป็นผู้ใช้บริการที่ดูแลโรคเดี่ยวกับโรคทางจิตใจบ้างเมื่อเรามีปัญหาสุขภาพกายเราก็สามารถที่จะดูแลเรื่องสุขภาพใจเพราะว่าโรคซึมเศร้าเราไม่ได้เป็นโรคที่คิดไปเองแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องกินยาหรือเปล่าอันนี้อยากจะให้เข้าสู่ระบบการรักษามาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนพร้อมให้การช่วยเหลือเรามาลองดูกันก่อนว่าเอ๊ะมันเกิดเป็นภาวะอะไรที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะพบว่าเป็นความกังวลที่อาจจะมีอารมณ์เศร้าเป็นคู่กันหรือบางคนก็อาจจะเป็นความเครียดที่มากกว่าปกติหรือภาวะปัญหานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นนอนไม่หลับแบบเป็นปัญหานอนไม่หลับกินไม่ได้หรืออะไรต่างๆเริ่มมากขึ้นน้ำหนักตัวลดลงเริ่มรู้สึกไม่กระฉับกระเฉงต่างๆถ้ารู้สึกสงสัยนอกจากประเมินก่อนล่วงหน้าตามเว็บไซต์หรือสาธารณสุขต่างๆพื้นฐานไม่ว่าบางทีอยู่ใกล้รปสต.โรงพยาบาลเล็กๆหรือบางทีก็มีแจกแผ่นพับถ้าเราเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนี่ยยังไม่พร้อมเมื่อตอบไปแล้วถ้าสงสัยรีบมาพบคุณหมอก็จะทำให้ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นบางครั้งอาจจะไม่ต้องกินยาครับถ้าคุณหมอเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรับประทานยาแต่บางทีคนไทยเราเป็นยังไงเรารู้สึกว่ามาโรงพยาบาลแล้วต้องรับยาซะหน่อยอย่างน้อยยาคลายเครียดหรือยาที่ทำให้มีการรักษาภาวะเศร้าที่ทำให้แบบเหมือนยาทำให้เรามีสุขภาพใจดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะทุกอย่างเป็นยาที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอแล้วก็ทีมผู้รักษาครับ
0: ค่ะพูดถึงกลุ่มวัยทำงานกันบ้างค่ะที่ช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาโรคนี้กันมาก
1: เราก็ต้องบอกจริงๆเป็นทุกวัยแต่วันนี้ที่เราให้ความสำคัญกับวัยทำงานเพราะเรารู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามักจะบอกว่าไม่ดีเสมอช่วงนี้ทองราคาขึ้นสูงมากถ้าสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำมันก็ยิ่งสูงภาษีก็ถูกสูงขึ้นกระทั่งแต่คุณผู้ฟังที่เห็นว่า 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพูดถกกันเกี่ยวกับเรื่องภาษีนำเข้าเป็นกำแพงภาษีของรัฐบาลสหรัฐแล้วจะมีการตอบโต้กันเกิดขึ้นในแต่ละประเทศของเศรษฐกิจว่างั้นก็จะทำให้ภาษีนำเข้าหรือส่งออกต่างๆอะไรก็ตามเสียสมดุลการค้าเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้มีผลกระทบกับเรื่องภาษีเรื่องทรัพย์สินค่าครองชีพครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกเราจะรู้สึกว่ารายจ่ายมากกว่ารายได้ไปซื้อของไม่กี่ชิ้นก็รู้สึกว่ามันแพงแล้วแต่แล้วนี่ก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนถึงขั้นเศร้าหรือเครียดหมดเพราะเราปรับตัวได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามาที่โรงพยาบาลแล้วเราสามารถจัดการตัวเองได้พาตัวเองมาก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่เครียดจากวัยทำงานจะเป็นเท่านั้นเราพบในวัยรุ่นแต่วันนี้ลองถามคนที่วัยทำงานดูครับว่ามองรอบตัวในออฟฟิศเนี่ยในที่ทำงานตัวเองเนี่ยมีสักกี่คน 8-10 คนนะครับในห้องทำงานเล็กๆของเราโรงงานเราอาจจะใหญ่ขึ้นบริษัทของเราหรือหน่วยงานเราอาจจะมีคนมากกว่าเกือบ200คน 50-200 คนเนี่ยเราดูซิว่าเราได้เจอใครแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่ลองดูสิครับว่า1วันเรามักจะเจอคนกี่คนที่เราเดินผ่านตั้งแต่เช้าจนจดเย็น
0: ก็เยอะอยู่นะคะ
1: บางทีเกือบ100คนนะครับถ้ามองเลขกลมๆคือ100คนแต่ทางปฏิบัติเรามากกว่านั้นแล้วถ้าการทำงานของเราต้องเจอผู้คนและทำงานกับคนเป็นหลักเนี่ยเราอาจจะมากกว่า100คนขึ้นไปแต่ถ้าเราเจอคนน้อยบางคนอาจจะอยู่ในประจำแผนกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แผนกที่จะต้องอยู่ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือบางคนก็ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เราอาจจะเจอน้อยหน่อยแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทำงานกับมนุษย์ถ้าเรารู้สึกว่าทำงานแล้วก็แบบเช้าๆมาไม่อยากตื่นมาทำงานรู้สึกแบบว่าวันนี้แบบอยากนอนอยู่กับที่อยากไม่อยากไปทำงานแล้วมีข้ออ้างว่าอยากวันนี้ขอลาป่วยถ้าป่วยจริงๆอันนี้ลาได้แต่ถ้าเป็นรู้สึกต่อเนื่องหลายวันทำงานก็ไม่มีความสุขไปเช้ามาไปตอกบัตรแล้วอยากรีบให้ถึงเวลาเลิกเพื่อตอกบัตรกลับบ้านไปไหนต่อกับเพื่อนไม่ได้เริ่มรู้สึกทำงานแล้วกดดันว่าเจ้านายตามงานมีตัวชี้วัดมากมายทำให้เราเครียดจนเราวางไม่ลงเนี่ยอันนี้เราเริ่มห่วงว่าบางทีนะครับแต่อย่างที่บอกไม่ได้เป็นแค่วันเดียวเราต้องดูว่าต่อเนื่องคือเหมือนดอกไม้หุบไม่มีความสุขมากๆต่อเนื่องถึง14วันต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยก็แค่อย่างน้อยก็ไปประเมินก่อนด้วยวัดใจ.com นะครับหรือประเมินสุขภาพจิตจะทำให้เรารู้ว่าเราใช่ของความเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
0: ค่ะนอกจากวัดใจ .com แล้วเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งความช่วยเหลือของเราด้วยนั่นคือสายด่วนสุขภาพจิต1323
1: ใช่ครับเพราะเบอร์นี้เราอยากให้ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเรามีความรู้สึกทุกข์ใจไม่จำเป็นต้องซึมเศร้าครับแค่เรารู้สึกไม่สบายใจเราคับข้องใจเราเครียดเรารู้สึกว่าช่วงนี้หมดไฟเป็นภาวะหมดไฟในการทำงานหมดไฟในการรู้สึกแบบมีความสุขกับการเรียนหนังสือแล้วโดยวัยทำงานที่คุณทัศวรรณบอกเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ทำไปก็แบบบางทีทำให้รู้สึกว่ารายได้ทางเดียวไม่พอแล้วรู้สึกว่าต้องโอ้ชีวิตนี้เขาบอกว่าอยู่ในภาวะที่ต้องมี 2-3 อาชีพแต่เราก็ต้องกลับมาดูความสมดุลในตัวเองว่ามันสมดุลหรือเปล่าเพราะมนุษย์เราเองเนี่ยถ้าสมมติแบ่ง24ชั่วโมงใน1วันเหมือนหน้าเค้กหรือหน้าพิซซ่าแล้วแบ่งแค่3ชิ้นจะพบว่าหน้านึงมีอยู่ประมาณ8ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนอีก8ชั่วโมงเป็นเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือมีความสุขหรือทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องทำงาน2อาชีพขึ้นไปให้ถามตัวเองว่าเราไหวไหมเพราะไม่งั้นอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจได้ด้วยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกไหวแล้วมีพลังนะครับโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นเนาะหรือว่าวัยทำงาน20กว่า25ถึง35เรารู้สึกว่าช่วยกระตือร้นทำงานอันนี้เป็นเรื่องดีและสนับสนุนครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราให้ย้อนกลับมาถามว่าเรากับเขาหรือคนอื่นไม่เหมือนกันไม่งั้นเราจะอาจจะรู้สึกเป็นโรคทางใจได้ง่าย ที่สำคัญเอง1323โทรฟรี24ชั่วโมงและเป็นความลับโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องบอกนามสกุลเขาอาจจะถามเล็กน้อยว่าอายุเท่าไหร่อยู่บ้านที่โทรศัพท์อยู่หรือที่ทำงานที่เป็นปลายสายเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรพอต้องการให้รู้เพราะว่าเกิดต้องการความช่วยเหลือจริงๆเราจะได้ไปช่วยเหลือถูกที่ถูกทางตอนนี้เรามีโครงการที่เรียกว่า Hope Task Force เป็นโครงการที่เข้าช่วยเหลืออย่างฉับไวเกิดความช่วยเหลือที่เราแบบอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยโครงการนี้จะพร้อมช่วยเหลือเต็มที่แต่อย่างน้อยโทรศัพท์มา1323จำง่ายๆนะครับ1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรเท่าไหร่ก็ไม่เสียค่าบริการแต่อย่างที่บอกครับเราจะได้รับคำปรึกษาที่ดีจากผู้ที่ให้บริการกับเราพร้อมกับเราอาจจะได้คลายความทุกข์ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วย
0: ค่ะนอกจากที่จะรู้จักตัวเองแล้วในการใช้แอปพลิเคชันวัดใจ .com หรือว่าโทรศัพท์ไปปรึกษา1323แล้วเนี่ยการดูแลตัวเองเบื้องต้นจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: อย่างที่บอกว่าเราต้องประเมินตัวเองก่อนถามว่าเราเศร้าลดลงหรือยังหรือเราเศร้ามากขึ้นเราเศร้าต่อทั้งวันหรือเปล่าเราห่วงมากคือการเศร้าต่อเนื่องเกือบทั้งวันตลอดวันทำกิจกรรมลดลงไม่มีความสุขน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากอย่างที่เราบอกกันตอนต้นว่ากินมากหรือกินน้อยมากกว่าปกตินอนหลับมากขึ้นหรือนอนหลับแบบหลับไม่ได้บางคนนอนมากกว่าเป็น10กว่าชั่วโมงเรามักจะแอบเคยได้ยินว่าคนที่นอนมากกว่าปกติเนี่ยคือคนที่เสี่ยงต่อภาวะเศร้าทำอะไรช้าลงจนมีคนทักว่าดูช้าไม่กระฉับกระเฉงหรือบางทีก็กระสับกระส่ายทำอะไรที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอ่อนเพลียมองตัวเองไม่ดีไปหมดทำอะไรช้าลงแต่สิ่งที่คุณทัศวรรณถามแล้วอยากให้ย้อนถึงอาการเหล่านี้เนี่ยเราเป็นห่วงมากที่สุดคือ2อาทิตย์ต่อเนื่องถ้ามีอาการมากกว่านั้นที่เราเล่ามาคือประมาณ8-9ตัวแล้วเนี่ยเป็นมากกว่า5อย่างขึ้นไปในแอปพลิเคชันมือถือแล้ว1323เราห่วงมากที่สุดคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องของการทำร้ายตัวเองถ้ามีความรู้สึกว่าคิดว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้บางทีก็มีแผนการหรือพยายามจะคิดทำร้ายตัวเองถึงขั้นเสียชีวิตหรือบางทีก็มีอาการที่แบบเป็นอาการทางโรคทางจิตเวชว่าแบบมีอาการหูแว่วภาพหลอนหรือมีคนสั่งให้เราไปทำร้ายตัวเองเนี่ยเพราะเราเครียดมากกว่าปกติแล้วเจ็บป่วยได้อยากให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่สำคัญถ้าเราปรับสมดุลในออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ผ่อนคลายความเครียดพาตัวเองไปออกกำลังกายบ้าง 30-45 นาที7วันไปสัก3ครั้งออกกำลังกายได้ดีด้วยแล้วก็มีชีวิตชีวามีความสุขกับสิ่งรอบตัวอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์ที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าว่าคืออะไรแล้วก็สาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็เราจะสามารถรักษาหรือว่าดูแลตัวเองได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นความช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราสามารถวัดระดับความเศร้าของเราได้ตอนนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลาโกอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ปากไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งก้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งก้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งก้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวก และแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเต็มไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งเขาองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทานบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทานปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเนี่ยค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบตเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับลมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาท ว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได
6: ้การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการป
3: ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจะทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงโดนณภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
7: ่นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
8: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2519จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส ระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
11: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
12: นายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้น

0: บ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชนประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายศศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลากัวอิร่าทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลากัวอิราเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาลเลาะยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิด

0: ยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีด้วยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF เมนโวเทนิสทัวร์ M15 คูลอมรียาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิชยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิชยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนดรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพาด72ในรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ด้านสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัทรีอนันต์นิการและประพังกรธวัฒนกิจ1อันเดอร์พาอยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์โตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับแบบพา72จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พา65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา197สั่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมาดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาและมีชวริตพลาผลผู้นำจากวันแรกทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาคว้าอันดับ3ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3มีดวลแข้ง4คู่ในกลุ่ม4ชงโคม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิวรารามขาดลอย5-0คว้าชนะ3นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงขณะที่โรงเรียนอบจ.ชัยนาทได้ประตูชัยท้ายเกมจะชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1-0คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จด้านกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีชนะโพธินิมิตวิทยาคม3-0นำโด่งจ่าฝูงสุปทุมคงคาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี3-0มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
2: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
1: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดำมันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะฮะเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ต่อ งานอนุรักษ
1: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่4ในรายการ Elimination รุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัด Fisherman Friend เชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพรดามั่นคงทีมพิจิตรแมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่จิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมพิจิตรแมนเฟรนวัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยบินลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศ

กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76 ซม.และเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานและต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egac

0: www.thaipbs.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: พี่ลืม บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่Airport.
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทั ำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ดีพี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: สาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: ให้มันมีผลเชิงบวกนี่จะส่งผลด้านสุขภาพความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงในเรื่องของภาพรวมต่างๆของชีวิตเราหลายด้านเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะมาชวนคุยนะคะแล้วก็แบ่งปันโดยอาจารย์เอค่ะการที่เรามีห้องนอนที่เป็นพลังงานที่ดีมันก็จะส่งผลด้านสุขภาพความรักความสัมพันธ์แล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเราในหลายๆส่วนเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะคะในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับอาจารย์เอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมนภัณฑ์ศรีวิรุฒไทยครับแล้วอย่างที่คุณแจงได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยห้องที่สำคัญห้องหนึ่งในบ้านที่พักที่อยู่อาศัยเราเนี่ยคือห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยทุกคนจะมีการใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเนี่ยนานอย่างน้อยๆแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยก็คือ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วช่วงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยู่ในห้องนอนของแต่ละบุคคลในฮวงจุ้ยจะบอกเลยว่าห้องนอนเนี่ยจะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับหลักประเด็นหลักๆที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับตำแหน่งของในส่วนต่างๆของห้องนอนมีเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้โดยหลักๆเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งห้องนอนก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะครับหลักๆเลยตู้เสื้อผ้าเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในการวางเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะครับถัดไปก็คือกระโต๊ะเครื่องแป้งหน้าตู้กระจกครับ
0: ห้องน้ำ
1: ห้องน้ำถ้าห้องนอนบ้านไหนที่มีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะใช้พิจารณาในการที่ว่าส่งผลกระทบกับเตียงนอนของเราไหมถ้าในบริเวณห้องน้ำอยู่ตรงหัวนอนของเราอาจจะส่งผลในเรื่องอะไรนะครับโถชักโครกพุ่งเข้ามาหาตำแหน่งเตียงนอนไหมจะส่งผลยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยแชร์กันให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังอาจจะไปดูว่าในห้องของตัวของแต่ละท่านมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงห้องนอนตอนนี้หลักๆเลยเตียงหัวนอนต้องหันไปทางทิศไหนคือบางคนก็ทิศเหนือทิศตะวันออกห้ามใต้ห้ามตกก็คือจะเป็นความเชื่อแต่ที่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วสำคัญเลยคือที่นอนเตียงนอนต้องไปมีลักษณะอย่างไรถึงจะทำให้สุขภาพดีความรักดีความสัมพันธ์ดีคะอาจารย
1: ์โอเคครับหนึ่งเนี่ยถ้าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะพิจารณาจากธาตุพลังงานของแต่ละบุคคลนะครับว่าทิศหัวนอนที่ดีของแต่ละบุคคลเนี่ยอยู่ทิศไหนนะครับโดยศาสตร์ฮวงจุ้ยจะไม่ได้สนใจเรื่องของทิศตะวันตกซึ่งทิศตะวันตกโดยส่วนใหญ่ความเชื่อของเราคนไทยก็คือเราจะเชื่อตามพระพุทธศาสนาที่ว่าทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายนะครับเราจะไม่หันหัวนอนไปทางทิศนั้นแต่ท่านพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกเสมอแล้วก็ในที่ตะวันตกเป็นนิรันดร์แต่คนไทยก็จะเอามาตีความกันว่ามันคือทิศที่เป็นทิศของคนตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกปุ๊บมันคือความมืดการเข้าสู่กลางคืนเราก็เลยมาแปลงสารกันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่ามันก็จะมีความเชื่ออีกแบบนึงที่ว่าทิศเหนือก็ห้ามหันหัวนอนเพราะอะไรเพราะในความในพิธีการการเผาศพนะครับของคนไทยก็คือเมนเผาศพทุกที่จะหันไปทางทิศเหนือหันหัวเวลาเราจะเผาศพเนี่ยหัวผู้เสียชีวิตจะถูกเข็นเข้าเมนไปทางทิศเหนือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทิศเหนือก็ไม่เหมาะที่จะหันหัวนอนมันคือความเชื่อที่อิงพระพุทธศาสนาและการถูกบอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่นมันก็เลยเป็นความเชื่อที่ถูกฝังหัวแต่ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเราจะมี
2: พลัง

0: งานทิศแต่ละทิศเนี่ยเกี่ยวโยงกับธาตุพลังงานแต่ละบุคคลอย่างไรนะครับซึ่งในฮวงจุ้ยก็จะบอกว่ามีอยู่5ธาตุนะครับซึ่งได้แก่ธาตุน้ำไม้ไฟดินทองแต่ละบุคคลเราจะรู้ธาตุตัวเองได้ยังไงเราจะรู้จากการที่เราต้องพอร์ตวันเดือนปีเกิดออกมาเพื่อได้ธาตุพลังงานของเราจริงๆแล้วเราถึงจะหันหัวนอนได้ทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าอ้าวฉันไม่รู้ฉันจะทำไงทีนี้ถ้าเราไม่รู้สิ่งที่เราควรจะทำได้เอาแบบตามหลักของฮวงจุ้ยในเรื่องของชัยภูมิก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราจะพิจารณาเตียงนอนเราไม่ควรหนึ่งไม่ควรตรงกับประตูไม่ว่าจะเป็นประตูเข้าห้องประตูห้องน้ำนะครับไม่ควรตรง 2. บริเวณหัวเตียงไม่ควรจะมีหน้าต่างครับ 3. เตียงนอนไม่ควรจะตั้งลอยๆคำว่าลอยๆก็คือตั้งอยู่กลางห้องเลยเดินวนรอบเตียงได้อันนี้ก็ไม่ควรครับหัวนอนควรจะชิดกำแพงด้านใดด้านหนึ่งที่มีความมั่นคงเราจะให้ฮวงจุ้ยเราจะให้หลักการของความมั่นคงเป็นหลักหัวนอนเราก็ต้องมีความมั่นคงอิงผนังที่เป็นผนังกำแพงทึบด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าประตูเมื่อเปิดไปชนส่วนไหนของเตียงจะส่งผลกระทบกับอวัยวะส่วนนั้นเสมอสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาถัดไปก็คือมีคานอยู่บนหัวเตียงเราไหมหรืออยู่บนเพดานเราไหมที่เรานอนอยู่ใต้คานนะครับบางบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์แล้วอาจจะเป็นอาคารพาณิชย์เก่านะครับเราจะเห็นคานชัดเจนแต่อาคารพาณิชย์ใหม่โดยทั่วไปบ้านใหม่สมัยนี้เขาจะปิดฝ้าทึบทำให้เรามองไม่เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นคานไหมเป็นอะไรไหมการที่ปิดคานไปก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ห่วงจุ้ยได้ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้อันดับต่อมาที่เสริมขึ้นมาห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนล่ะเราจะต้องมาพิจารณาอะไรหนึ่งห้องน้ำจะต้องไม่อยู่บริเวณหัวเตียงนะครับโถชักโครกในหม้อพักน้ำไม่ควรจะติดไม่ควรจะใช้ผนังเดียวกับผนังหัวเตียงเรานะครับตำแหน่งของโถชักโครกไม่ควรจะพุ่งตรงมาตำแหน่งเตียงหลักการของโถชักโครกเหมือนกับประตูเลยครับเปิดเข้ามาชนตรงไหนของเตียงจะส่งผลกับอวัยวะส่วนนั้นเช่นกันห้องนอนจะให้เรื่องของความสัมพันธ์นะครับความรักความผูกพันกับคนในครอบครัวลำดับถัดมาจะให้ในเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่ที่มันมีผลกระทบในเรื่องของชัยภูมิที่อยู่ในห้องนอนเราปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาเช่นตำแหน่งหน้าต่างที่อยู่หัวนอนจะส่งผลเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่เราเป็นคู่สามีภรรยาเราไม่ควรจะแยกเตียงนอนนะครับเราควรจะนอนเตียงเดียวกันไม่ควรจะมี2เตียงอยู่ในห้องนอนมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่เหินห่างอันนี้คือหลักการคร่าวๆที่เราบอกได้กับท่านผู้ฟังว่าถ้าฉันไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุอะไรสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการวางหัวนอนเราจะทำยังไงหลีกเลี่ยงอะไรในการวางเตียงครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในห้องนอนเนี่ยส่วนมากก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานอยู่ในนั้นด้วยสมมุตินะคะอาจารย์ว่าถ้ามันมีวางตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมคะอาจารย
0: ์ครับทีนี้โต๊ะเครื่องแป้งจะมีกระจกแต่งกระจกสำหรับแต่งหน้า อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงก็คือเราไม่ควรจะเอาตู้กระจกเนี่ยไว้ปลายท้ายปลายเท้าเราหรือปลายเตียงนอนเรานะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของสภาวะจิตทำไมถึงเป็นแบบนั้นกลางคืนคนโดยส่วนใหญ่จะปิดไฟนอนนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่กระจกอยู่ปลายเท้าเราเวลาเรานอนแล้วเราลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำเราจะเห็นเงาสะท้อนจากกระจกนั้นซึ่งคือเงาเราเองแต่มันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าแวบแรกที่เราลุกขึ้นมานั่งแล้วเปลือกตาเราถูกเปิดตาออกมามันจะทำให้เราตกใจกับสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกนะครับจากการสะท้อนออกมาจากกระจกเพราะว่าตอนเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะเรายังไม่ได้เข้าระบบสมบูรณ์เต็มที่นะครับเราจะเห็นแวบแรกมันจะทำให้เราคิดเป็นเรื่องของจิตไปทันทีทำให้เรื่องเราตกใจแล้วเราจะมีภาวะที่หัวใจเต้นแรงผิดปกติเราจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกร่างกายวิตกกังวลแล้วมันจะส่งผลกับสุขภาพเราในระยะยาวดังนั้นเราไม่ควรจะเอาโต๊ะเครื่องแป้งมาไว้ที่ปลายเท้าซึ่งมันจะส่งผลกับสุขภาพจิตเราโดยตรงนะครับลำดับถัดมานะครับตำแหน่งของตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับตู้เสื้อผ้าจะบอกถึงเรื่องของอำนาจและบารมีเราได้นะครับเราจะไม่วางตู้เสื้อผ้าไว้ปลายเท้าเหมือนกันกับโต๊ะเครื่องแป้งถ้าเราเอาตู้เสื้อผ้าเสื้อที่เราสวมจากศีรษะลงมาที่ร่างกายมันคือเสื้อที่ต้องสวมผ่านศีรษะแล้วเมื่อไรที่เราเอาไว้ปลายเท้าเรามันหมายถึงเราเหยียบย่ำเสื้อผ้าที่เราใส่เองมันจะทำให้บารมีที่เรามีออร่าที่เรามีเรากดมันด้วยฝ่าเท้าเราเองดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเสื้อผ้าของเราไว้ที่ปลายเท้าตู้ควรจะอยู่ซ้ายหรือขวาของเตียงนอนนะครับแล้วขยับเอาเสื้อผ้าเนี่ยไว้ด้านบนนะครับส่วนกางเกงกระโปรงชุดชั้นในต่างๆนะครับไว้ด้านล่างเราจะไม่ไว้สูงกว่าระดับศีรษะที่เรานอนบนเตียงนี่คือเคล็ดลับการที่จะเสริมเรื่องของออร่าและบารมีในตัวเราเองโดยที่บางคนพลาดจากการที่เราเหยียบบารมีของเราเองด้วยฝ่าเท้าเราโดยเราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับวิชา
1: ก็บอกว่าเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนอาจจะอ้าวเลยนะนี่ก็อ้าวเหมือนกันฟังไปก็อ้าวไปอ้าวเหรอนะคะคือจริงๆแล้วตามหลักฮวงจุ้ยอ่ะเขาก็จะมีเคล็ดลับต่างๆที่ทยอยเล่าให้คุณผู้ฟังที่เรามาดูกันเรื่องของห้องนอนเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราใช้เวลาส่วนมากอย่างน้อยๆ5-8ชั่วโมงนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีผลไหมอาจารย์ถ้ากรณีที่เป็นห้องนอนของถ้าคนในบ้านป่วยแล้วก็นอนติดเตียงควรจะจัดห่วงจุ้ยยังไงให้เขาอาจจะส่งผลในเรื่องราวที่ดีขึ้นอาการดีขึ้นหรือการรักษาดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวแบบมีความรู้สึกดีขึ้นไม่รู้สึกลบหรือแย่มันมีผลไหมคะอาจารย
0: ์มีผลครับยิ่งถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในห้องนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงเสมอก็คือว่าเราจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านจะลุกไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำเองไม่ได้เราจะต้องทำการดูแลจัดการดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแพมเพิร์ดผ้าซับ ไม่ว่าทรัพย์ของเสียทั้งหมด

นะครับเราจะไม่ปล่อยหมักหมมเราจะหาเราควรจะต้องหาถังนะครับแยกไว้ต่างหากว่าโอเคอันนี้เป็นขยะอันนี้เป็นผ้าที่เราต้องไปซักล้างนะครับแล้วทำความสะอาดแล้วห้องนั้นก็ไม่ควรที่จะสว่างหรือมืดเกินไปนะครับยิ่งผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยภาวะของผู้ป่วยติดเตียงโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยจะมีภาวะของการติดเชื้ออยู่บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจนะครับการนอนนานเป็นแผลกดทับการไม่ขยับเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงสิ่งสกปรกและกลิ่นที่อยู่ในห้องนั้นนี่คือเราจะเรียกที่เขาเรียกว่าที่สัวหรือที่พิฆาตมันคือเรื่องของกลิ่นที่ไม่ดีความสกปรกความหมักหมมของเชื้อโรคดังนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำคือเราต้องทำความสะอาดห้องนั้นอยู่สม่ำเสมอ

0: ที่ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้เราจะไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องไหนสิ่งที่เราจะพบเห็นบ่อยๆคือติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจปอดติดเชื้อหรือการติดเชื้อทางเดินอาหารสิ่งเนี้ยเราจะต้องให้ความสนใจนะครับทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอสิ่งสกปรกเราต้องจัดการเคลียร์ทิ้งโดยทันทีอย่างช้าสุดคือวันเช้าทำและเย็นทิ้งแต่ถ้าสามารถเราทำการจัดการว่าโอเคดูแลความสะอาดได้ณช่วงเวลานี้เสร็จปุ๊บเราทิ้งเลยโดยนำออกจากบริเวณห้องนั้นไปทันทีมันจะเป็นการช่วยลดภาวะการติดเชื้อหรือการส่งผลกับผู้ป่วยในห้องนั้นๆได้นะครับรวมถึงการมีแสงสว่างที่ส่งเข้ามาได้ถึงเตียงนอนเพราะว่าแสงแดดจะช่วยในเรื่องของวิตามินดีให้กับผู้ป่วยได้สองแสงแดดก็จะช่วยฆ่าเชื้อบางอย่างในห้องนั้นหรือบริเวณเตียงนอนได้บ้างเป็นบางส่วนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจเสมอว่าหลักๆแล้วแสงแดดช่วยเราได้ส่วนหนึ่งแต่คนที่จะต้องทำการจัดการให้ห้องนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอคือเราครับ
1: ค่ะก็เน้นเรื่องของความสว่างที่เหมาะสมไม่มืดจนเกินไปบางทีมันอึดอัดเนาะจ้ะเนาะห้องผู้ป่วยจริงๆก็ต้องโล่งการเคลียร์ของต่างๆการทำความสะอาดเป็นหัวใจสำคัญ
0: เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันมืดเกินไปนะครับในฮวงจุ้ยจะบอกว่ามันเป็นหินมันคือความเย็นความชื้นห้องที่มันมืดเกินไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าหินเกินพอหินเกินปุ๊บมีทั้งความเย็นความชื้นผู้ป่วยที่ติดเตียงเขาจะมีภาวะของความชื้นอยู่เสมอปอดชื้นติดเชื้อสองพอมันเป็นห้องที่มืดทึบเย็นเกินไปพวกเชื้อโรค
1: จะชอบ
0: เพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงทำให้เขาแพ้ได้ง่ายผมจึงบอกว่าห้องในหลักฮวงจุ้ยคือเราต้องการหยินและหยางความสมบูรณ์ของร้อนกับเย็นที่เหมาะสม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ก็ต้องจัดพลังงานให้มันเหมาะสมกัน
0: ใช่
1: นะคะมีอะไรพอที่จะแบบว่าต่อเติมถ้าสมมติว่าห้องนอนอาจจะมีการต่อเติมหรือเอาอะไรมาจัดวางไว้มุมไหนแล้วมันจะทำให้พลังงานโดยรวมดีขึ้นนี่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นอ่ะสีผ้าปูหรือว่าลักษณะของนาฬิกาควรมีไหมวางตำแหน่งไหนดีหรืออยากจะตกแต่งห้องนอนเราควรจะเสริมอะไรที่เวลาเอาไปตกแต่งแล้วอ่ะมันทำให้พลังงานทั้งความรักความสัมพันธ์สุขภาพดีขึ้นได้บ้างคะอาจารย
0: ์ได้ครับเราจะพูดโยงเกี่ยวกับกรณีของผู้ป่วยติดเตียงก่อนอันดับแรกนะครับฮวงจุ้ยก็จะบอกว่าถ้าในห้องนี้มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราจะหาน้ำเต้านะครับมาวางไว้บริเวณหัวนอนน้ำเต้าในความเชื่อของศาสตร์จีนก็คือน้ำเต้าเนี่ยจะเป็นเหมือนที่เก็บโอสถทิพย์ในการรักษาพยาบาลนะครับมีอยู่เสมอน้ำเต้าจึงเป็นส่วนของเรื่องของการที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะครับให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ในบริเวณห้องนั้นนะครับแล้วผ้าปูที่นอนหรือห้องนั้นเนี่ยควรจะเป็นลักษณะการที่มันดูสดใสมีชีวิตชีวาถ้าห้องนั้นยิ่งเป็นบรรยากาศที่อึมครึมเป็นหินเยอะเกินมันจะหม่นมองถึงความหม่นหมองความเศร้าใจทุกข์ใจอยู่ตลอดดังนั้นน่ะห้องนั้นควรจะมีความสดใส สว่างหรือผ้าปูที่นอนเป็นสีหวานที่มันดูให้ความสดชื่นและมีกำลังใจในการที่เราอยากจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ให้ดูหม่นหมองหรืออึมครึมเกินไปทีนี้ในส่วนของคู่รักล่ะคู่รักเนี่ยเราอาจจะหาหมอนคู่ที่เป็นลักษณะของหมอนรูปหัวใจหมอนคู่ไ นะครับแต่ถ้าท่าน

0: บางท่านอยากวางตุ๊กตาล่ะเราควรจะวางอะไรผมก็จะแนะนำว่าหาตุ๊กตาคู่ที่เป็นรูปเป็ดแมนดารินนะครับทำไมถึงเป็นเป็ดแมนดารินเพราะว่าเป็ดแมนดารินเนี่ยเขาจะมีคู่แค่คู่เดียวนะครับถ้าคู่เขาตายไปหรือเสียชีวิตไปเขาจะไม่มีคู่อีกเลยเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นนะครับมันจะส่งเสริมในเรื่องของความรักความผูกพันที่มั่นคงสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในห้องนอนไม่ควรจะมีของที่แตกร้าวอยู่ในห้องเมื่อไหร่ที่มีของแตกร้าวอยู่ในห้องเราควรจะต้องทำการแก้ไขเอาออกจากห้องนอนทันทีเพราะมันจะส่งผลถึง 1. ความไว้ใจ 2. ชู้สาว 3. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความไม่เข้าใจกันนะครับปากเสียงเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเราเห็นเราควรจะต้องทำการทิ้งนำออกจากห้องนั้นนะครับในห้องนอนควรจะเป็นบริเวณที่ส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ของเราเช่นรูปแต่งงานนะครับเพื่อบ่งบอกว่าโอเคนี่คือคู่ของฉันนะครับเราจะดูแลกันจนแก่ชราอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือ 1. ของใช้ที่เสียหายแตกร้าวไม่ควรจะมีในห้องอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพราะมันจะส่งผลในเรื่องความสัมพันธ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะยังพอมีเวลาในรายการของเราเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันมาเรื่อยๆนะคะก็น่าจะลองไปปรับดูเพราะว่าการปรับพลังงานฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็ส่งผลที่ดีกับตัวเราเองที่เราใช้ชีวิตอยู่นะคะก็หลายๆคำแนะนำก็เคยแนะนำกันไปแล้วแต่ในเรื่องของห้องนอนนั้นมันจำเป็นจริงๆนะคุณผู้ฟังมันส่งผลกับเราเยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะมาคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะยังอยู่กันที่ห้องนอนเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆทุกคนต้องนอนทุกคนต้องมีห้องนอนทุกคนต้องมีที่นอนแต่ว่าที่นอนและห้องนอนยังไงของเราจะต้องตำแหน่งต้องอยู่ตรงไหนเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันในช่วงที่แล้วคือข้อห้ามข้อห้ามนะห้ามหันไปทิศไหนห้ามโถชักโครกเนี่ยห้ามหันมาทางเตียงปลายเตียงเนี่ยห้ามมีเสื้อผ้าเลยเพราะมันเกี่ยวกับออร่าและบารมีเราก็มีข้อห้ามต่างๆแล้วก็หัวเตียงห้ามมีหน้าต่างนะแต่ทีนี้เรามาฟังกันดูว่าแล้วถ้าสมมติเรามีโอกาสจัดห้องใหม่อาจารย์อยากจะให้เราเริ่มจัดห้องนอนยังไงให้เป็นสิริมงคลเริ่มจากเตียงค่ะอาจารย
1: ์โอเคครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเตียงนอนควรจะชิดผนังด้านในด้านหนึ่งที่ทึบไม่ตรงกับตำแหน่งของหน้าต่างนะครับแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งของประตูนะครับลักษณะการวางเตียงนอนที่ดีเนี่ยควรจะวางเตียงนอนที่ชิดผนังกำแพงนะครับหัวนอนชิดผนังกำแพงสองเนี่ยประตูที่เปิดเข้าห้องมาเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงบริเวณหัวนอนนะครับควรจะอยู่ในบริเวณที่ถ้าสมมติเป็นห้องนอนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วประตูเปิดมาถ้าสมมุติเราอยู่ในห้องนอนแล้วหันหน้าออกไปทางประตูเนี่ยประตูอยู่ชิดมุมซ้ายของตัวห้องเนี่ยเตียงนอนควรจะอยู่ชิดด้านขวามือของเรานะครับเพื่อเปิดจากประตูมาแล้ว1ประตูไม่ชนเตียง2มองเห็นเตียงในระยะไกลนะครับการที่หัวเตียงนอนอยู่ใกล้กับประตูจนเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของความหวาดระแวงนอนหลับไม่เต็มอิ่มดังนั้นเนี่ยประตูห้องนอนควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เยื้องและไกลจากตัวเตียงพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประตูควรจะอยู่ในแนวเฉียงกับเตียงนอนนะครับเปิดมาปุ๊บโอเคเจอปลายเตียงถึงถัดไปถึงจะเจอหัวนอนเพราะจะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่นอนหลับในห้องนั้นเนี่ยหลับได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีความวิตกกังวลในการที่คนเปิดมาปุ๊บเจอเราเลยทันทีนะครับมันจะมีพื้นที่มีบริเวณให้เราได้ปรับสภาพปรับตัวก่อนนะครับแล้วจะส่งผลดีในเรื่องของความนิ่งในห้องนอนสำหรับบุคคลนั้นๆ นะครับทีนี้บางคนบอกอาจารย์คะแล้วทำยังไงดีเตียงนอนหนูเนี่ยหลบไม่ได้เลยห้องนี้ประตูอยู่ตรงกลางเปิดมาปุ๊บเจอเตียงในกรณีเนี่ยวิธีที่เราจะทำได้ก็คือ1เราอาจจะต้องติดมุลี่ที่บานประตูนะครับด้านในหรือด้านนอกก็ได้ผมบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูปุ๊บแล้วเจอเตียงไม่ว่าจะเจอบริเวณส่วนไหนของเตียงก็จะส่งผลกระทบกับอวัยวะส่วนนั้นเปิดมาเจอในส่วนที่เป็นช่วงขาเราตั้งแต่เข่าลงไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเหน็บชานะครับหรือเท้าบวมอย่างนี้จะส่งผลอย่างนี้สิ่งที่เราทำได้เราอาจจะติดมูลี่ที่ประตูด้านไหนเปิดมาปุ๊บเป็นมูลี่มันคือการชะลอพลังงานที่เข้าไปในห้องนั้นให้มันช้าลงถ้าให้ท่านผู้ฟังนึกภาพนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูแล้วเราผลักเข้าไปในห้องนอนนะครับสมมติในห้องนอนนั้นเปิดแอร์นะครับอากาศข้างในกับข้างนอกจะไม่เท่ากันเมื่อเราเปิดประตูจากด้านนอกเข้าไปด้านในอากาศความร้อนจะถูกวิ่งเข้าไปแทนที่ในห้องที่เราเปิดแอร์ทันทีเนี่ยอากาศร้อนกับเย็นปะทะกันแล้วมันไปปะทะกันบริเวณเตียงนอนที่ตรงกับเท้าเรามันก็จะส่งผลปัญหาเรื่องสุขภาพที่เท้าเราทันทีนะครับดังนั้นการที่เราชะลอพลังงานตัวนี้ให้ไม่มาเป็นพลังงานที่รุนแรงเกินไปก็คือการติดมุลีนะครับพลังงานนั้นจะถูกสลายหรือกระจายตัวออกไปไม่มาเป็นลำเข้าไปที่เตียงนอนเราจะส่งผลกับเราน้อยกว่าที่ไม่มีอะไรเป ิดกั้นเลยนะครับนี่จะเป็นวิธีการแก้ไขแบบที่เราสามารถทำได้เองนะครับแล้วทีนี้ถัดมาเมื่อคุณบอกว่าทีนี้ในห้องนอนหนูเนี่ยติดกับหน้าต่างแต่เป็นหน้าต่างด้านข้างได้ไหมหน้าต่างด้านข้างก็จะมีในกรณีที่1หน้าต่างเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกลางลำตัวเราหรือหน้าต่างที่อยู่บริเวณตรงหัวนอนเรานะครับเราอาจจะต้องเลือกปิดบานใดบานหนึ่งในกรณีที่ห้องนอนนั้นไม่ได้ติดแอร์เราอาจจะต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเราอาจจะเลือกบานใดบานหนึ่งถ้าให้ผมแนะนำผมก็จะเลือกโอเคเราเปิดบานที่สองถ้าในตำแหน่งที่หน้าต่างอยู่ใกล้กับศีรษะที่เรานอนเนี่ยเราปิดหน้าต่างส่วนที่เป็นศีรษะทำไมถึงเลือกปิดตำแหน่งที่เป็นศีรษะเพราะว่าเราหายใจเข้าออกเนี่ยอากาศจากข้างนอกถ่ายเทเข้ามาก็จริงนะครับแต่ตอนหลับเราหลับเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เราไม่รู้สึกตัวอากาศข้างนอกจะมีทั้งฝุ่นทั้งอะไรเข้ามาเนี่ยการหายใจของเราเนี่ยบางท่านนอนหลับโดยการหายใจปกติบางท่านนอนหลับโดยการหายใจทางปากอาการกรนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตดีๆบางครั้งเราตื่นนอนมาแล้วรู้สึกคอแห้งมันเกิดจากการที่เรานอนหลับกรนหรือการที่เรานอนหลับแล้วหมอนเราไม่ได้ลักษณะหมอนทำให้ศีรษะเราเชิดขึ้นทำให้เราอ้าปากนะครับมันมีทั้งความชื้นความแห้งเลยทำให้คอเราแห้งมันก็จะเป็นฝุ่นเข้าไปในลำคอเราในโพรงจมูกเราจะทำส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะครับภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงเลือกว่าถ้ามีหน้าต่างติดด้านข้างที่ใกล้กับศีรษะเราจะปิดส่วนที่ใกล้กับศีรษะพอตำแหน่งที่เป็นตัวเราส่วนขาเราเนี่ยเรายังพอทำการแก้ไขในเรื่องของการปวดร้าวในเรื่องของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยเรายังทำการแก้ไขได้ง่ายกว่าในเชิงของระบบการหายใจนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าต่างไม่ควรจะมีเหนือศีรษะแล้วไม่ควรจะอยู่ด้านข้างที่ใกล้กับศีรษะที่เรานอนพักอันนี้คือหลักการใหญ่ๆที่เราจะบอกแนะนำในเรื่องตำแหน่งของหัวนอนและเตียงนอนซึ่งคุณช่วยให้ความสำคัญกับเตียงนอนเพราะมันจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นๆในห้องนั้นครับ
0: ค่ะแล้วคนที่ในลักษณะของแบบถ้าชอบเอาตุ๊กตาไปวางในที่นอนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์มีผลไหมคะหรือว่ามีหมอนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถามว่ามีผลไหมมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกเลยว่าเราต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดเอาตุ๊กตาเอาหมอนออกมาทำความสะอาดอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งเพราะว่ายิ่งถ้าเราเปิดแอร์นะครับเราไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างสิ่งที่เราติดตัวมาบางคนถามว่าเราเปิดแอร์แล้วเราไม่ได้เปิดหน้าต่างฝุ่นมันจะมาจากไหนอย่าลืมนะครับว่าติดตัวเราเนี่ยเรามาจากข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกมาทั้งวันเนี่ยมันแค่จะติดมากับเสื้อผ้าเราติดมากับตัวเราการที่เปิดประตูเข้ามาแต่ละครั้งเราก็นำพาอากาศข้างนอกฝุ่นละอองข้างนอกเล็กๆเข้ามาในห้องได้เช่นกันเมื่อเราไม่ทำความสะอาดเพราะเราคิดว่าในห้องแอร์ในห้องปรับอากาศมันสะอาดอยู่แล้วมันจะยิ่งเป็นการสะสมฝุ่นโดยไม่รู้ตัวแต่เปิดหน้าต่างเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วถ้าเราเปิดหน้าต่างทุกวันเราจะสังเกตได้เลยว่าเราต่อให้เราเช็ดนะครับได้สัก3วันวันที่4เราจะเห็นแล้วจะมีคราบฝุ่นอยู่ที่หัวนอนอันนี้เราสังเกตง่ายแต่ในห้องที่เป็นห้องปรับอากาศบางครั้งเราจะไม่ค่อยได้เราจะไม่ค่อยได้เห็นความชัดเจนเท่ากับการเปิดหน้าต่างดังนั้นเนี่ยเราหมั่นต้องทำความสะอาดยิ่งมีตุ๊กตาเยอะมันจะส่งผลในเรื่องของภูมิแพ้ง่ายกว่าปกตินะครับยิ่งถ้าเป็นตุ๊กตาขนปุยๆเนี่ย ตัวดีเลยครับจะต้องเอาออกมาทำความสะอาดซักล้างผึ่งแดดอยู่บ้างนะครับแล้วตัวไหนตุ๊กตาไหนที่อย่างที่ผมบอกเหมือนกันของแตกร้าวฉีกขาดถ้าคุณยังรักอยู่คุณก็ซ่อมแซมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่ได้ก็เปลี่ยนครับหลักการไม่มีของแตกฉีกขาดอยู่ในห้องนอนครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราไปปรับใช้กันได้หมดเลยไม่ว่าจะเกิดธาตุไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิดปีนักษัตริย์ไหนก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ห้องนอนนี้สามารถเสริมมงคลตามปีนักษัตริย์ได้ไหมถ้าปีนักษัตริย์นี้น่าจะง่ายทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเกิดปีไหน
1: ถ้าเป็นนักษัตริย์นะครับเราก็จะเสริมเช่น 1. ผ้าปูที่นอนที่เป็นลายนั้นๆนะครับเสริมเข้ามา 2. ตุ๊กตาเซรามิกก็ได้นะครับหรือแก้วคริสตัลที่เป็นรูปของนักษัตริย์นั้นๆเข้ามาวางเสริมให้เราแต่ทีนี้ถ้าห้องนั้นเรานอนคนเดียวไม่มีปัญหาเสริมง่ายแล้วคู่สามีภรรยาล่ะทำยังไงคู่สามีภรรยาอย่างที่ผมบอกไปแล้วเราจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนอันดับแรกความรักเป็นแมนดารินนะครับสองอาจจะเป็นรูปของเขาเรียกนักษัตริย์ที่เป็นนักษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของแต่ละท่านเนี่ยบางครั้งผมต้องบอกว่านักษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของบางท่านเนี่ยมันก็จะเป็นอริกันได้ในบางกรณีดังนั้นเนี่ยการที่คู่รักจะเอานักษัตริย์มาวางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะในบางครั้งในบางกรณีเนี่ยเป็นคู่มิตรนักษัตริย์ที่เราเอามาเป็นคู่มิตรกับนักษัตริย์ของสามีนะครับแต่ของเราเอานักษัตริย์ของเราเป็นคู่มิตรของเราเอามาวางแต่นักษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของเราดันเป็นอริกับนักษัตริย์ของคู่มิตรของสามีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาดังนั้นสิ่งที่คู่สามีภรรยาเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเราจะวางความหมายของความเป็นกลางไว้ก็คือเช่นอย่างที่ผมบอกหมอนคู่รูปคู่ที่เป็นรูปแต่งงานเราดีที่สุดส่วนนักษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นนักษัตริย์ของคู่สามีภรรยาคู่นั้นพอแล้วครับเราจะไม่หาคู่มิตรคู่สนับสนุนแต่ถ้าเป็นในกรณีเราห้องนอนนั้นเรานอนคนเดียวเราอาจจะหานักษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของเราได้แต่นักษัตริย์หนึ่งที่ผมไม่แนะนำให้เอามาไว้ในห้องนอนหนึ่งคือขานหรือคือเสือนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของขานนี่จะเป็นลักษณะของดุกนะครับความยำเกรงเราไม่ควรจะมาไว้ในห้องนอนสองมะโรงหรืองูใหญ่นะครับ3มะเสงหรืองูเล็กนี่สัตว์นักษัตริย์ที่เป็นลักษัตริย์ของคู่ที่มีอำนาจดุร้ายมีพิษอย่างเงี้ยเราไม่แนะนำให้เอามาวางไว้ในตำแหน่งห้องนอนนะคะ
0: ก็ประมาณนี้คร่าวๆหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมะโรงมะเสงแล้วก็ขานเป็นรูปหรือเป็นลักษณะของนักษัตริย์เป็นรูปปั้นหรือเป็นรูปภาพไม่ควรเอาไว้ในห้องนอนนะคะเพราะห้องนอนต้องแบบสงบเนาะไม่ต้องมีพลังอำนาจไม่ต้องมีการต่อสู้อะไรกันเยอะ
1: เพราะเดี๋ยวจะกดขี่กันเองระหว่างคู่สามีภรรยา
0: บางที่เขามีรูปพระอาจารย์พระได้ไหมถ้าเป็นพระแบบนี้ได้ไหมคะ
1: พระไม่ควรจะอยู่ในห้องนอน
0: ไม่ควรจะอยู่ในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ควรจะไว้ในห้องนอนอย่างยิ่ง
0: ก็คืออยู่ในห้องพระแยกไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคอนโดหอพักต้องมีพระไว้นี่วางไว้ตรงไหนถึงจะเหมาะสมอาจารย์
1: ถ้าในคอนโดเนี่ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เป
0: ็
1: นห้องสตูดิโออย
0: ่
1: างเงี้ยครับมันจะเป็นห้องโล่งๆก็ควรจะมีหิ้งพระไว
0: ้
1: โซนชิด ฝั่งไหนฝั่งหนึ่ง
0: มุมเป็นมุมห้องเหรออาจารย
1: ์อันนี้เราอาจจะต้องดูอาจจะไว้โซนตำแหน่งเดียวกับ
0: หัวนอนได้ไหมตำแหน่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวก
1: ัน ใช่ฝั่งเดียวกันแต่ไม่ให้ตรงกับหัวเตียงนอนแล้วนะครับขยับนะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาห้ามใช้กำแพงห้องน้ำเป็นที่ติดหิ้งพระ
0: เป็นกำแพงอื่นใช่กำแพงอื่นค่ะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเนาะได้ข้อมูลเยอะมากเลยเชื่อว่าถ้าฟังอาจารย์พูดคุยกันในรายการวันนี้หลายคนน่าจะเริ่มขยับละไปดูหัวนอนหัวเตียงนอนของตัวเองก่อนถึงเขาจะต้องเปลี่ยนชักโครกนี่อาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ขนาดนั้นอาจจะต้องหาอะไรพวกถ่านพวกเกลือไปใส่ได้ไหมอาจารย์ในห้องน้ำ
1: การ
0: ลดความพลังงาน
1: ถ่านใช้เกลือก็จะช่วยได้ครับหนึ่งจะช่วยในเรื่องของเรื่องกลิ่นกับความชื้นนะครับ
0: คุณ
1: ผู้ฟังอาจจะหาชามา2ใบนะครับชามนึงใส่เกลือสมุนนะครับอีกชามนึงใส่ถ่านที่เราใช้หุงอาหารเนี่ยครับหุงต้มเราเนี่ยเอามาวางคู่กันไว้ในห้องนอนในห้องน้ำช่วยเรื่องของการดูดซับกลิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นแต่ในหุงช่วยคลิกหินกระยางกระดำเราเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทีนี้ถูชักโครกตรงกับห้องนอนเราเอ้ยตรงกับเตียงนอนเราทำไงวิธีแก้ง่ายสุดนะครับที่เบื้องต้นที่เราจะทำได้นะครับก็คือปิดประตูทุกครั้ง
0: ปิดประตูไปเลย
1: ใช้
0: เสร็จก็ปิดใช้เสร็จก็ปิดไม่ควรจะเปิดไว
1: ้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะบางครั้งเราเปิดประตูไว้เพราะว่าอยากระบายความชื้นนะครับทีนี้เมื่อเราวางทั้งถ่านทั้งเกลือแล้วปิดได้เลยครับเดี๋ยวเกลือกับถ่านเขาจะทำหน้าที่เขาเองเพราะเกลือคุณสมบัติเขาคือเขาดูดความชื้นนะครับถ่านคุณสมบัติเขาคือเขาดูดสับกลิ่น
0: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการร้อยเรื่องเล่าปรับห้องนอนยังไงให้มีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีพลังงานรวมๆดีรวมไปถึงมีบารมีและมีออร่ากันด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปกับรายการร้อยเรื่องเล่าเรื่องของฮวงจุ้ยเราจะมากันบ่อยๆเรื่อยๆต้องคอยติดตามกันไว้ทุกสัปดาห์กับรายการร้อยเรื่องเล่าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ21นาฬิกาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ21นาฬิกาน
7: ายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา21นาฬิกาของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
9: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนานะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังในยามบ่ายๆวันเสาร์นะเจ้าบ่ายๆวันเสาร์ฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการพอมาถึงช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าตัวเก่าบ่ามีความมีอาการที่ไม่ปกติเจ้าก็คือยูดีดีก็เจ็บคออยู่ดีดีก็อู้จากันออกมาได้แบบเต็มเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นแหมชั่วโมงหนึ่งที่น้องเก่งจะได้จัดรายการนะเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้บังเอิญว่าเป็นวันหยุดนะเจ้าน้องเก่งก็จะต้องพักเสียงพักคอพักผ่อนกันไปเนาะเอาว่าแหมหนึ่งชั่วโมงที่อยู่แต่กันที่นี่น้องเก่งพร้อมที่จะฟังเปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วจะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารคือคุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนยามบ่ายไปด้วยกันช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz แล้วก็AM 639กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นความถี่สำหรับบ่ายวันเสาร์จะอีนะเจ้าเนาะเอาเนาะวันนี้เกี่ยมเพลงมาฝากกับคุณผู้ฟังหลายๆเพลงนะเจ้าแต่ว่าถ้าจะบอกเปิดไมค์อุ๊กกับคุณผู้ฟังเลยก็เนาะเดี๋ยวก็จะหายไปสำหรับรายการนี้เอาเป็นว่าเขาเปิดไมค์อู้กันเจ้าแต่เขาอาจจะอู้กันบานักนาสักก็ได้กับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้นะเจ้าเนาะในช่วงเวลา50นาทีนี้เนาะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆเนาะเขามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะเจ้าสำหรับภาคบ่ายวันนี้เที่ยงวันวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยนะเจ้าซึ่งในช่วงวันที่28มีคุณผู้ฟังบอกว่าละปูนฮ้อนขนาดนะเจ้าวันที่28มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมเจ้าภาคเหนือบ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะเจ้าร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าหันว่าตะกี้ก็มีฟ้าบดบดมืดมืดมาเหมือนกันนะนะเจ้าในช่วงที่ผ่านมาบังเอิญว่าน้องเก่งอยู่ในห้องส่งก็เลยบังหันว่ามีฝนตกอย่างใดพ่องก่อนนะเจ้าแต่ก็ได้ยินต่างนอกบอกว่าฝนตกนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะเจ้าผ่านช่องทางไลฟ์ของน้องเต็กน้องเก่งตัวนะเจ้าผ่านในช่องTikTokของ DJ เก่งขอบคุณเจ้าเนาะคุณมีคุณผู้ฟังทักมานะเจ้าบอกว่าลำพูนฮ้อนลำพูนร้อนมากครับนะเจ้าแล้วก็ยังมีบอกว่ามีลำพูนไหมครับในห้องนี้มีลำพูนก่อนนะเจ้ารักทายกันนะเจ้าขอบคุณพี่อุไรเจ้าพี่ชอบฟังน้องเก่งอู้น้องเก่งอู้มวนเจ้าขอพระคุณเจ้าเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะเจ้าเนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะอู้มาใครอยากจะอู้นักสักเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มจะมีอาการเจ็บคอในช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้บ่ได้ที่มีอาการเหล่านี้นะเจ้าก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังบางทีการที่เปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนักๆอาจจะยากให้คุณผู้ฟังรู้สึกสบายใจขึ้นก็ได้นะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามเจ้าคุณผู้ฟังฟังเพลงม่วนๆจากตั้งรายการกันก่อนนะเจ้า

คือคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆสบายๆ ยามบ่ายๆคือคุณผู้ฟังกุท่านกุขนตี้ได้มีโอกาสติดตามรับฟังรายการนะเจ้ารอบบ้านล้านนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหออากาศพร้อมกันส่งคลื่นความถี่เนาะบอกว่าจะเป็นตั้ง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นตั้งAM 639กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าต้องขอบคุณคุณผู้ฟังกุท่านกุคนที่อยู่แต่การในทุกๆช่องทางของการติดตามรายการบอกว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านในช่อง TikTok ของน้องเก่งขอบคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณที่อยู่แต่การเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีการวางแผนชอบในการพักผ่อนท่องเที่ยวเนาะที่ลุยๆสักหน่อยนะเจ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้หลังจากที่เปิ้ลปิดปรับปรุงกันไปหมื่นกว่า3เดือนนะเจ้าวันนี้วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเจ้าถ้ำหลวงแม่สาบนะเจ้าอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้ลก็พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแห่มเตือนหนึ่งนะเจ้าหลังจากที่ทำการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่หมื่นกว่า3เดือนนะเจ้าซึ่งไฮไลท์สำคัญเนาะไฮไลท์สำคัญของสถานที่นี้นะเจ้าบอกควรจะพลาดก็คือถ้ำสีรุ้งถ้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของสีสันอันโดดเด่นนะเจ้าจนได้รับความนิยมแล้วก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์นะเจ้าเนาะแห่งหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบนะเจ้าหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าถ้ำหลวงแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้ลก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะเจ้าหันภาพบรรยากาศแล้วก็ดูร่มรื่นนะเจ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็นำมาแนะนำให้คุณผู้ฟังนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาวันนี้นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งวันที่เราได้อู้ได้จ๋าได้ฟังเพลงแต่กันนะเจ้าในส่วนตัวของน้องเก่งนั้นก็เลือกงานเพลงที่ฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะเจ้าวันนี้อย่างที่บอกเนาะบอกกับคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าวันนี้อาจจะอู้จ๋าแบบเต็มเสียงอะอันนี้ประเดี๋ยวคิดแต่งยะนะคุณผู้ฟังประเดี๋ยวคิดแต่งยะว่าจะอู้บ่เต็มเสียงแต่ว่ามันไม่ได้แล้วนะเจ้าเนาะวันนี้น้องเก่งเริ่มมีอาการเจ็บคอนะเจ้ามีอาการเจ็บคอค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมีอาการที่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนเริ่มจะมีไข้เพราะนั้นก็จะอู้จากกันไปแต่ว่าก็ให้ได้ฟังเพลงกันนักๆตัวนะเจ้าให้ฟังเพลงกันนักๆตัวเนาะจะได้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลาดีๆที่เฮาได้อยู่ด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้เก่งยังมีงานเพลงม่วน

อบใจเด้อนะเจ้าแล้วก็ก่อนอันนั้นงานเพลงแค่คนคุยเป็นงานเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆนะเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเฮาพักกันเป็นประจำบ่ายๆวันเสาร์นะเจ้าบ่าย 2:00 นไปๆจนถึงบ่าย 3:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 639กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นความถี่นะเจ้าที่เราจะได้อู้ได้จากันได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าเอาเป็นว่าน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้ขออนุญาตลารายการเวยน้อยนะเจ้าอย่างที่บอกว่าวันนี้มีความรู้สึกตัวเก่าบาสบายนะเจ้ามีอาการเจ็บคอเนาะก็เอาเป็นว่าพักก่อนกันแล้วกันเนาะเหลือเวลามีเวลาที่อยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึงบ่ายสามโมงน้องเก่งเปิดเพลงม่วนๆคือได้ฟังกันนะเจ้าในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการอยู่กับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าที่และท่านหลายคนก็มาติดตามฟังรายการบอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะเจ้าน้องเก่งส่งท้ายละส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าแล้วปากันใหม่วันเสาร์หน้ามีความสุขกันทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงค่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
4: นาธาราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูส่วนถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
5: นายกนิษฐ์คงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดิน โคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FM 98เมกะเฮิรตซ์ AM 639กิโลเฮิรตซ์และ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ครับ4เคลื่อนความถี่ของสวทเชียงใหม่โดยมีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศรู้ฟังครับอยู่กันในห้วงเวลาที่หลายคนบอกว่าฝนเตรียมที่จะทิ้งช่วงแล้วนะนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะสังเกตว่ามีฝนบ้างแล้วก็เริ่มจะห่างๆกันไปนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้พยากรณ์อากาศไว้นะครับคุณผู้ฟังครับในห่วงเวลา7วันข้างหน้านะครับโดยนับจากวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับไปจนถึง2กรกฎาคมนะครับภาพรวมของสภาพอากาศเขาบอกไว้นะครับว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในช่วงวันที่26นี้28มิถุนายนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงนะครับภาพรวมคุณผู้ฟังครับในส่วนของสภาพอากาศในภาคเหนือเนี่ยนะครับ26นะครับแล้วก็วันนี้27เนี่ยฝนฟ้าคะนองมีประมาณ 30-40% ของพื้นที่แต่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้28แล้วไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% นะครับถือว่าฝนค่อนข้างจะตกหนักเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิจะอยู่ราวๆประมาณ23-37 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสก็ค่อนข้างสูงนะครับ 70-80% ช่วงระยะเวลาความยาวนานของแสงแดดอยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับข้อเตือนนะสิ่งที่อยากจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบถ้าในส่วนของพืชไร่นะระยะนี้อาจจะเป็นการเตรียมที่จะปลูกพืชไร่หลายๆชนิดหรือบางอย่างปลูกไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองมีโอกาสได้ไปในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มก็มีส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลายๆที่ที่ทรงต้นสูงเลยทีเดียวล่ะแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะครับคุณผู้ฟังภาพรวมนะพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคก็แนะนำพี่น้องเกษตรกรควรระวังป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียอันเนื่องมาจากว่าความชื้นสัมผัสที่สูงมาจากฝนที่ตกหนักนะครับแล้วก็ความยาวนานของแสงแดดประมาณ 6-8 ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้สภาพอากาศที่เรียกว่าเกิดภาวะร้อนชื้นค่อนข้างจะสูงนะครับมีโรคจากเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียนะครับอันนี้ก็เป็นภาคตอนบนให้ระมัดระวังไว้นะครับส่วนของพืชศัตรูพืชจำพวกหนอนก็จะสามารถกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชเช่นใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญโตและผลผลิตลดลงแล้วก็ด้อยคุณภาพนะครับพืชสวนนะครับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เน่าเสียทิ้งไว้ให้ร่วงหล่นนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าการปล่อยให้ร่วงหล่นจะเป็นการดีที่ถ้าจะมองในเรื่องของความสมดุล นะครับแร่ธาตุอาหารเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆจะไม่ไปไหนก็เป็นเรื่องที่ดีในส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณผู้ฟังครับในข้อดีก็มีส่วนเสียอยู่เหมือนกันก็คือกรณีที่อย่างเช่นมะม่วงคุณผู้ฟังถ้าเราเก็บไม่หมดนะเราอาจจะทิ้งไว้อยู่ใต้ต้นครับโอเคแหละเป็นเรื่องที่ดีว่ามันก็ให้มันย่อยสลายใต้ต้นแล้วก็เป็นปุ๋ยคืนกลับสู่ดินแต่ว่าสิ่งหนึ่งกว่าที่เขาจะเน่าเสียนะคุณผู้ฟังสังเกตจะมีทั้งหนอนบ้างแมลงวันแมลงหวี่ที่จะมาตอมแล้วพวกเหล่า
านี้แหละครับคุณผู้ฟังที่เขาจะอาศัยผลไม้ที่ร่วงหล่นในใต้ทรงคุ้มเนี่ยเป็นที่อาศัยแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนะไม่ไปไหนสักทีเรียกว่าไม่ได้จัดตัดวงจรอันนี้เราที่เราเห็นก็คือเรื่องของหนอนเรื่องของแมลงต่างๆยังไม่รวมเชื้อโรคต่างๆที่สมมติว่ามะม่วงเป็นโรคแอนแทกโนดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเป็นโรคอะไรหลายอย่างโรคเกี่ยวกับเชื้อราหรือแบคทีเรียผลสุกเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคติดมาแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในดินก็จะมีผลกระทบต่อฤดูกาลถัดไปหรือในระยะต่อไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดควรจะเก็บออกจากใต้คนต้นแล้วก็เอาไปรวมไว้ที่ใดที่หนึ่งอาจจะทำในลักษณะของการขุดฝังกลบนะหรือหมักทำเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งการฝังกลบเนี่ยก็ปิดนะครับไม่ให้หนอนต่างๆเข้ามาต่อไม่ให้เป็นที่เพาะอาศัยการเอาไปหมักทำเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยในการหมักเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับความร้อนก็จะช่วยทำลายเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะเป็นเชื้อสาเหตุของโรคได้หรือเอาไปหมักเป็นน้ำหมักต่างๆอันนี้ก็ด้วยความที่พอหมักเป็นน้ำหมักโดยมีกากน้ำตาลมีหัวเชื้ออยู่เนี่ยสภาพความเป็นกรดนะครับจะทำให้เชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ตายแล้วก็จะได้แร่ธาตุอาหารต่างๆกลับคืนมาก็เป็นน้ำชีวภาพน้ำสกัดชีวภาพที่สามารถใช้พ่นต้นไม้อื่นๆได้ต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังส่วนของปศุสัตว์ครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ก็แนะนำว่าต้องติดตามดูแลหลังคาโรงเรือนแล้วก็แผงที่จะกำบังกันฝนไม่ให้สาดอยู่ในโรงเรือนไม่ให้สาดเข้าไปในคอกเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าละอองฝนเนี่ยอาจจะทำให้สัตว์เจ็บป่วยไม่สบายได้นะครับไม่ให้มีการรั่วซึมถ้าสัตว์เปียกฝนแล้วนะครับสภาพอากาศเขาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะเจ็บป่วยหนาวเย็นจนอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับก็เป็นเรื่องของภาพรวมแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับหลังจากนี้คุณผู้ฟังครับหลังจากต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับปริมาณการกระจายของฝนอาจจะลดลงโดยเฉพาะทางตอนกลางของภาคตอนบนก็คือโซนเชียงใหม่เนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าขยับลงไปตอนกลางของภาคก็อยู่ในโซนหลังจากลำพูนเป็นต้นไปเช่นอาจจะเป็นลำปางเป็นตากอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังโซนนี้อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของสภาพฝนทิ้งช่วงค่อนข้างจะรุนแรงเพราะฉะนั้นมีแหล่งที่จะกักเก็บน้ำไว้ได้จะเป็นสระเป็นคูเป็นหนองเป็นคลองเป็นบึงโดยเฉพาะในเรื่องของสระส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้ฝนตกลงมาเนี่ยรีบเก็บไว้คุณผู้ฟังครับรีบเก็บไว้เพราะว่าเราจะได้บริหารจัดการใช้ในห่วงของฤดูกาลต่อไปเป็นความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการนะครับส่งถึงพี่น้องส่งถึงเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเอาละครับเราจะไปฟังเพลงเพราะๆที่พี่เก่งเตรียมไว้ให้2ผลงานเพลงนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับมีเรื่องที่ค้างคุณผู้ฟังไว้อยู่นะครับเรื่องของการปลูกมัคคาเดเมียจากที่ผมเองมีโอกาสได้ไปที่อำเภออมก๋อยนะครับก็ไปเห็นพืชที่น่าสนใจตัวนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วถือว่าเป็นพืชที่น่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของ PM2.5 ได้ถามว่ามีการปลูกที่ถูกต้องมีการขยายพื้นที่ปลูกแล้วก็จัดระบบการปลูกก็มีข้อมูลดีๆนะครับจากกรมวิชาการเกษตรว่าเรื่องของการปลูกแมคคาเดเมียเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สูงเดี๋ยวกลับมารับฟังกันช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆ2ผลงานเพลงครับ

กลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับพูดคุยกันถึงเรื่องของมะคาเดเมียนะครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรนะครับมะคาเดเมียเนี่ยคุณผู้ฟังครับชื่อของเขาเนี่ยอาจจะเรียกว่ามะคาเดเมียก็ได้หรือแมคคาเดเมียก็ได้นะครับโดยที่ถิ่นกำเนิดของเขาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่ามีนักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกานำไปพัฒนาต่อยอดที่เกาะฮาวายนะครับเพราะฉะนั้นมะคาเดเมียเนี่ยชื่อเดิมของเขาจริงๆนะตั้งชื่อก็คือแมคคาเดเมียตั้งเพื่อเป็นเกียรติกับมิสเตอร์แมคคาดัมชาวสกอตแลนด์นะครับเพราะว่ามิสเตอร์แมคคาดัมชาวสกอตแลนด์เนี่ยท่านได้ทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นแห่งออสเตรเลียอย่างเต็มความสามารถนะครับในการพัฒนาในการวิจัยต่างๆเขาก็เลยใช้ชื่อของท่านเนี่ยตั้งเป็นชื่อพืชตัวนี้นะครับแล้วก็พืชตัวนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียจนกระทั่งมีคนนักธุรกิจชาวสหรัฐไปเจอแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ที่เกาะฮาวายนะครับสำหรับบ้านเรานั้นนะครับคุณผู้ฟังครับนำเข้ามาทดลองปลูกเมื่อปีพุทธศักราช2496โอ้นานแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับ2496นะจากฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการวิจัยพันธุ์มาอย่างยาวนานระยะแรกไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งปีพุทธศักราช2515สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรก็ได้เริ่มพัฒนาการวิจัยอย่างเป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งประสบผลสำเร็จมาในระยะหลังๆนะครับลักษณะโดยทั่วไปของต้นมะคาเดเมียเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมีความสูงค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังสูงประมาณ 9-18 เมตรแล้วก็ทรงวุ้มแผ่กว้าง 9-12 เมตรนะใบมีสีเขียวตลอดปีนะครับข้อดีของเขาก็คือไม่ผลัดใบเพราะฉะนั้นพอไม่ผลัดใบปั๊บการที่ใบเขาอยู่กับต้นติดต้นตลอดเนี่ยมันก็จะทำให้วัชพืชต่างๆที่จะได้ขึ้นโอกาสลดน้อยลงแต่ว่าพืชที่อาศัยร่มเงาเช่นกาแฟต่างๆสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับลักษณะที่โดดเด่นของมะคาเดเมียนะครับคุณผู้ฟังครับใบเขาจะเป็นรูปทรงรีนะครับในส่วนบริเวณขอบใบจะมีหนามเล็กๆขึ้นอยู่บางๆประปรายรอบใบใบจะมีสีเขียวเขียวเข้มผิวของใบมีลักษณะเรียบเป็นมันเงาถ้าหากว่าจะเปรียบไปเนี่ยคุณผู้ฟังนึกถึงใบผักชีฝรั่งทรงคล้ายๆกันนะแต่ว่าใบเขาไม่ได้เป็นขึ้นเป็นเหมือนผักชีฝรั่งเขาออกมาเป็นกิ่งก้านแล้วเป็นช่อเป็นช่อแล้วใบเป็นแบบลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของดอกเนี่ยนะครับลักษณะของทรงพุ่มนะคุณผู้ฟังทรงพุ่มเขาเนี่ยจะเป็นรูปฉัตรนะรูปทรงเหมือนรูปฉัตรคล้ายๆกับทุเรียนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับดอกของเขาเองเนี่ยมีสีขาวเรียงตัวเป็นช่อยาวสวยงามนะครับมีกลิ่นหอมนะในภายในดอกจะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่บนก้านดอกเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดดีที่การผสมเกสรต่างๆก็จะเป็นไปโดยธรรมชาตินะโดยเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายนะครับส่วนของผลนะครับผลมีสีเขียวเข้มคุณผู้ฟังครับนึกถึงมะนาวนะมะนาวลูกเล็กๆลูกเล็กนี่ก็ไม่ใช่เล็กกระจิ๋วหลิวนะคุณผู้ฟังเล็กประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณ 2-3 เซนนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าตูดเขาจะแหลมนิดนึงนะตูดจะก้นผลเนี่ยเขาจะแหลมแล้วมีหนามออกมาเล็กๆนะแต่ไม่ใช่หนามแหลมที่ทิ่มแทงนะครับเป็นลักษณะของผลของเขานะครับเปลือกมีสีเขียวเข้มเปลือกด้านนอกมีลักษณะแข็งแล้วก็หนานะครับโดยที่เปลือกของแมคคาเดเมียเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือแบบผิวขรุขระแล้วก็ผิวเรียบนะจากเปลือกสีเขียวนะครับถัดจากเปลือกสีเขียวเข้ามาถ้าหากว่าช่วงระยะที่เขาแก่เนี่ยเขาก็จะหลงเขาเองนะรู้ฟังครับเขาจะหลงเขาเองยกเว้นผลที่ไม่หล่นแต่ไปอยู่บนต้นไปจนถึงเดือนกันยายนพอถึงเดือนกันยายนนี้ต้องเก็บละคุณผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเลยจากนี้ไปเนี่ยมะคาเดเมียจะเริ่มงอก
นะครับพองอกปั๊บทำให้รสชาติเสียนะครับราคาก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาติดผลมาแล้วพอถึงจะเก็บได้ก็ถ้าหล่นก็เก็บคุณผู้ฟังถือว่าถ้าหล่นจากขั้วเนี่ยลงพื้นดินถือว่าแก่เต็มที่ละนะครับแต่เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนถ้าเดือนกันยายนไม่มีอันไหนหล่นก็สามารถเก็บได้เลยนะครับมะคาเดเมียเนี่ยผลข้างนอกเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากระเทาะสีเขียวออกเราก็เจอข้างในเป็นลูกกลมๆเลยทีนี้นะครับกลมดิบคุณผู้ฟังครับเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ต้องเอาลูกกลมๆสีน้ำตาลเนี่ยไปกระเทาะอีกครั้งหนึ่งถึงจะได้เม็ดมะคาเดเมียข้างในนะครับรูปทรงก็คล้ายๆแห้วแต่ว่าไม่แป้นแบบนั้นนะเขาจะออกทรงกลมมากกว่าแห้วแต่ว่าทรงคล้ายๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับพันธุ์มะคาเดเมียที่แนะนำนะครับจากกรมวิชาการเกษตรมีอยู่3สายพันธุ์ก็คือพันธุ์เชียงใหม่1หรือ A4 นะครับอันนี้มีกิ่งก้านแผ่กว้างขนาดผลใหญ่เฉลี่ย123ผลต่อกิโลกรัมทั้งกะลานะครับแล้วมีกะลาบางเฉลี่ย0.25 มิลลิเมตรนะครับออกดอกเฉลี่ย196ดอกต่อช่อให้ผลบิดปีแรกหลังปลูกประมาณ800กรัมต่อต้นนะครับปีแรกนะคุณผู้ฟังครับแล้วปีต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพันต่อมาครับพัน H2 นะครับหรือไฮดี้นะครับเฮนฮาร์ดี้นะครับนิสัยการเจริญทรงต้นตั้งทรงพุ่มโปร่งแผ่กว้างใบเขียวเป็นคลื่นไร้หนามปลายใบกลมมนดอกสีขาวนะครับขนาดผลเนี่ยนะครับก็จะเล็กลงมานะครับเพราะว่าอันนี้ขนาดประมาณ142ผลต่อกิโลกรัมนะครับอีกพันหนึ่งนะครับพันเบอร์344นะครับทรงต้นคล้ายสนฉัตรใบสีเขียวปลายใบแหลมนะครับขนาดผลใหญ่นะครับกะลาหนาเล็กน้อยอันนี้เรียกว่าผลค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าจำนวนผลก็คือ130ผลต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือให้ผลผลิตช้ากว่าพันธุ์อื่นๆแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะให้ผลผลิตสูงถ้าปลูกในพื้นที่ต่ำกว่า700เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็มีความชื้นต่ำจะมีกะลาหนานะครับอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะผลและกิ่งแล้วก็เพลี้ยหอยนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่ระดับ800เมตรจากระดับทะเลขึ้นไปแล้วก็ควรปลูกร่วมกับพันธุ์เชียงใหม่400และเชียงใหม่700นะเหตุผลที่ต้องปลูกหลากหลายเนี่ยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าหลากหลายพันธุ์เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเขาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรทำให้ติดผลได้มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังโอกาสที่จะติดผลเนี่ยผลก็จะติดไม่ดกอีกพันหนึ่งที่แนะนำพันเชียงใหม่2849นะครับทรงต้นเป็นแบบตั้งตรงใบรูปหอกกลับหัวนะครับอันนี้ผลของเขาเนี่ยเฉลี่ยปานกลางครับอยู่ที่151ผลต่อกิโลกรัมกะลาบางนะครับการออกดอกตกนะครับก็คือเฉลี่ยก็คือ142ดอกต่อช่อให้ผลผลิตปีแรกเนี่ยสูงนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณ650กรัมต่อต้นนะครับแล้วก็พันเชียงใหม่400นะครับรูปทรงคล้ายพีระมิดขนาดลำต้นโดยประมาณ 15-20 เมตรนะครับให้ผลผลิตต่อต้นนะครับประมาณ 11-17 กิโลกรัมอันนี้ถือว่าให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักแห้งรวมกะลานะครับประมาณ 5-8 กรัมนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งพันเชียงใหม่700นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับพันเชียงใหม่400นะครับแต่ว่าให้ผลผลิตของเขาเนี่ยให้มากกว่านะครับประมาณ 13-21 กิโลกรัมเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งพันสุดท้ายที่แนะนำนะครับก็คือเชียงใหม่1000นะครับทรงต้นแบบกึ่งตรงทรงคล้ายพีระมิดพุ่มแน่นสามารถแตกกิ่งก้านสาขาได้กว้างกว่าทุกพันธุ์มีขนาดลำต้นโดยประมาณ 15-20 เมตรเช่นกันนะครับให้ผลผลิตต่อต้นประมาณ 21-33 กิโลกรัมนะครับอันนี้เหมาะสมกับสภาพอากาศหนาว
ในระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไปนะก็สภาพโดยรวมนะครับที่ถ้าคิดจะปลูกเนี่ยก็ต้องดูสภาพอากาศที่มันเหมาะสมแล้วก็พื้นที่ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการขยายพันธุ์ของมาคาเดเมียเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการทาบกิ่งแบบเสียบข้างเอาง่ายๆเนาะก็คือเรามีต้นตอที่อยู่ในถุงดำนะครับแค่ตัดปลายต้นตอเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเฉือนตัดยอดออกแล้วเฉือนให้เขาเป็นลักษณะเหมือนกับปากฉลามนะครับเฉือนเฉียงๆแล้วส่วนของกิ่งดีกิ่งพันธุ์ดีเนี่ยก็ต้องขนาดใกล้เคียงกันนะกิ่งพันธุ์ดีเราก็เฉือนขึ้นมาเป็นลักษณะของไม่ขาดนะครับเฉือนแค่เปลือกแล้วเอาปลายของกิ่งต้นตอเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็พลาสติกพันลักษณะนี้มันก็จะเหมือนกับเรามีกิ่งที่มีรากติดเราไปห้อยบนต้นนะครับเขาเรียกว่าการทับกิ่งแบบเสียบข้างแต่อีกกับอีกแบบหนึ่งก็คือการต่อกิ่งแบบเสียบริมก็คือกิ่งที่ต้นตอเนี่ยขนาดเดียวกันนะครับแทนที่จะเอาไปเสียบกับบนต้นแม่ก็เอามาตั้งกับพื้นนี่แหละนะครับแล้วก็ตัดต้นตอออกตัดยอดต้นตอแล้วตัดยอดพันธุ์ดีของต้นแม่มาเสียบเป็นรูปริมแล้วก็พันพลาสติกหลักการแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการปลูกมะคาเดเมียเนี่ยใช้ระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวประมาณ 8-10 เมตรเพราะฉะนั้นในช่วง 1-4 ปีแรกสามารถที่จะปลูกพืชขนาดเล็กได้นะครับจะปลูกกล้วยสตรอเบอรี่อะไรหลายๆอย่างนะครับขนาดหลุมก็ควรไม่ควรจะน้อยกว่า50ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็มีการรองปุ๋ยหมักหรือแกลบมาลงก้นหลุม5กิโลกรัมต่อหลุมแล้วก็หินฟอสเฟต2กิโลกรัมนะครับการดูแลรักษาเนี่ยการจัดทรงต้นในช่วง 6-12 เดือนแรกต้องบังคับให้มีกิ่งหรือตำต้นประธานเพียง1กิ่งเท่านั้นนะครับถ้ามีกิ่งแขนงก็ตัดออกนะครับแล้วก็ถ้ากิ่งประธานสูง 8-10 เมตรค่อยตัดยอดเพื่อให้เขาแตกกิ่งทางนะครับการจัดการน้ำเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับต้องอันนี้ละเลยไม่ได้เลยถ้าฝนทิ้งช่วงต้องให้นะครับ อาจจะใช้แบบการพ่นฝอยขนาดเล็กหรือน้ำหยดก็ได้อาจจะได้ไม่สิ้นเปลืองน้ำนะครับจัดการปุ๋ยนะครับอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับกับมูลวัวมูลไก่ได้หมดเลยคุณผู้ฟังครับหรือปุ๋ยหมักเศษใบไม้บวกกับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับ15 15 15 12 12 17นะครับได้หมดเลยนะก็เป็นเรื่องของการจัดการดูแลนะครับส่วนโรคแมลงศัตรูที่สำคัญด้วยความที่แมคคาเดเมียเนี่ยเป็นพืชเคี้ยวมันที่อร่อยนะครับเมื่อติดผลมานะครับกลุ่มกระรอกกลุ่มหนูกลุ่มอ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวทำลายที่ดีเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เข้ามากัดนะกัดกินเลยกินข้างในนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือต้องกำจัดหนูกำจัดกระรอกพวกนี้ให้หมดนะหรืออย่าปลูกจำนวนน้อยต้องปลูกจำนวนเยอะๆให้สามารถที่จะส่วนที่เสียก็เสียไปส่วนที่เก็บได้ก็เก็บนะครับในส่วนของแมลงศัตรูอื่นอาจจะมีเพลี้ยอ่อนดำส้มก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าวิธีการก็คือแต่งกิ่งให้โปร่งมันสำรวจยอดใบอ่อนช่อดอกอยู่เสมอนะครับถ้าพบการเข้าทำลายก็ตัดส่วนที่ถูกทำลายออกนะครับเท่านั้นเองนะแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับก็มีสารฆ่าแมลงพีโฟนิล 5% SC นะครับหรือสไปนีโทแรมนะครับหรือคาร์บาริลได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นโรคแมลงที่สำคัญนะครับในส่วนของการดูแลการใช้การจัดการเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์เนี่ยเมล็ดเนี่ยนำมาอบแห้งได้คุณผู้ฟังครับประกอบเมนูอาหารต่างๆได้หลากหลายเลยที่เป็นพืชเชื้อมันได้เลยนะเปลือกนะก็นำไปเปลือกสีเขียวนะนำไปเป็นปุ๋ยหมักบำรุงได้นะถ้าเป็นกะลาสามารถที่จะนำไปทำเป็นถ่านไบโอหรือทำเผาถ่านได้ก็เป็นเรื่องของมัคคาเดเมียนะครับเป็นพืชที่น่าสนใจแล้วก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงอย่างที่บอกว่าสามารถทดแทนแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆแซมได้นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นพืชหนึ่งที่เชียงใหม่เองมีแหล่งปลูกอยู่หลายแหล่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเ
น่าสนใจมากเลยคุณผู้ฟังครับมีกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปลูกมัคคาเดเมียอยู่แล้วก็ได้ผลผลิตที่น่าพอใจคุณผู้ฟังเอาละครับเวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการที่พี่เก่งจัดไว้ให้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลการผลิตวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เสาร์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ.2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปพครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้โดยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาตักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลธนพรมมารายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่Airport.
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: ทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

้มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: จ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าพบกันแฮมแล้วนะเจ้าปะกันแฮมเช่นเคยทุกวันเสาร์ในรายการคุยข่าวอปมช.นะเจ้าวันทุกกันทุกวันก็ทุกวันเสาร์นะเจ้าคือเวลา16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะเจ้าวันนี้นะเจ้าแม่หลวงนุ้ยก็ไม่ได้มาคนเดียวนะเจ้ามาแฮมหนึ่งท่านนะเจ้าเจอแนะนำตัวเจ้า
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเอกสิทธิ์ปินตานะครับเป็นตัวแทนของพคบเชียงใหม่รุ่นที่2วันนี้ก็มาพบมาแปะกันแฮมเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์น้องแม่หลวงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าวันอาทิตย์นี่เฮาจะเป็นการบันทึกเทป
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เฮาจะสดๆเนาะเพื่อว่าพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนรายการ FC ของหมู่เฮาจะโฟนอินเข้ามาก็ยินดีนะเจ้าแจ้งข่าวสารกันได้นะเจ้าในวันเย็นวันนี้นะเจ้าวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตกเป็นบางพื้นที่เนอะ
1: มืดในตกหั่นครับ
0: เป็นอ้อยๆตะกี้แม่หลวงไปอันตังนครพิงมาเนาะสายแม่ริมบ่ตรงหน้าโรงพยาบาลบ่ตกแต่มาหำน้อยตังจ้างเผือกโอ้ฝนตกละถนนเปียะนะเจ้า
1: ครับ
0: เป็นย่อมๆเป็น
1: มืดในตกหั่น
0: แม่นเจ้า
1: แม่หลวงช่วงนี้มีกระแสแม่หลวงได้ตามก็ครับสกุชชี่รู้จักก่
0: อสกุชชี่ก
1: ็มันเป็นของเล่นที่คลายเครียด
0: ม
1: ันได้ได้ปิกมาเป็นกระแสแล้วครับที่มันบีบแล้วมันจะนุ่นนวลเนี่ยนะครับมีรูปแบบหลายอย่างจะเป็นผลไม้เป็นขนม
0: มันไม่คลายกะ
1: เป็นขนมปังเป็น
0: มานละมาน FC เจ้าสวัสดีเจ้า
2: ครับแม่หลวงครับผม
0: เจ้าอันนี้ป้าหลวงอยู่สันปะยางเน
2: า
0: ะ
2: ครับผมวันนี้ซื้อก่อนแดด
0: ตั้งไหนแดดเจ้าป้าหลวง
2: ตั้งสันปะยางตั้งมาแดดนี่ครับผม
0: ตั้งไหนตกเนาะในเมืองเป็นย่อมย่อม
2: แม่นเขาว่าตั้งในเวียงตก
0: แม่นเจ้า
2: แต่มืดในตกฮะนะ
0: แม่นเจ้า
2: เอาในมันไม่ได้หรอครับมันฝนผมมีห้าน่ะ
0: อ๋อมันเดี๋ยวมันเดินตั้งมาแดดนี่แดดจัดแดดจ้าอะไรกันเจ้า
2: ครับผมวันนี้แดดครับผม
0: เจ้า
2: ช่วงนี้ก็เป็นห้องเนาะให้แดดห้อง
0: แม่นกำลังระบาดเจ้าปู่หลวง
2: ครับผมไม่ตั้งตำบลซุปเปิงอ่ะตานไปรอดตำบลกระแตงตำบลอ่ะติดให้แดดอันแดดให้แดดห้องเลยตอนนี
0: ้อันต้องอสมอต้องเข้มแข็งกันละช่วงนี้นะเจ้า
2: ตั้งอสมอกันนะครับ
0: เนาะร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นเจ้าพ่นยากันยุงกันเนาะ
2: ครับผมช่วยกัน
0: แม่น
2: แม่ได้เงินก็ร่างแก่ครับปันไม่ลงก็เด้อ
0: เจ้าขอบคุณพ่อหลวงมากๆเจ้า
1: อู้ค้างไว้กับสกุชี่
0: เจ้า
1: ครับคือหน้าตามันเนี้ยมันเหมือนขนมเลยแม่หลวงนะคร
0: ับ มันมีขายกะ
1: มีขายมาจากประเทศจีน
0: มันจะมีขายตามร้านโชห่วยร้านจะได
1: ้ขายออนไลน์ครับแม่น
0: ขายออนไลน์
1: ขายออนไลน์
0: เขาไม่ได้วางขายตามท้องตลาดนี่เหมือนมี
1: การนัดก็มีครับประเดี๋ยว
0: โอ้มีการนัดตัว
1: จะฝากเตือนไปยังท่านผู้ฟังผู้ปกครองทั้งหลาย
0: เจ้า
1: ที่มีลูกน้อยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายเพราะว่าถ้าซื้อของที่มันมีมอกมันมีมาตรฐานเนี่ยนะครับ
0: เจ้าม
1: ันมีของปลอม
0: เจ้า
1: ตั้งสพ.ภูพิงเนี่ยเปิ้นออกมาเตือนเลยเหร
0: อ
1: ครับ
0: มันเป็นขนมผมไปใจมันเป็นของเล่น
1: เป็นของเล่นบางอันก็เหมือนซาลาเปาเลยครับมันบีบแล้วมันก็จะเด้งคืนมาอย่างเก่
0: า
1: แต่มันช่วยในการคลายเครียดเพราะว่าคนประเดี๋ยวนี้เครียด
0: มันจะคล้ายๆดินน้ำมันก็ไม่ใช่มันนิ่มกว่า
1: แม่นมันนิ่มกว่าแล้วมันยืดหยุ่นได้ครับแล้วประเด็นสำคัญคือมันหอ
0: ม
1: แต่ถ้าเราอ่อนน้อยเนี่ยสามขวบสองขวบเนี่ยบะหูเปียกเข้าปาก
0: น
1: ึกว่าขนมแม่นและทีเนี้ยมันจะไปติดลำคอติดหลอดลมซึ่งเป็นอันตรายครับ
0: อันนี้อันตราย
1: ของมูนี่มันมาเป็นกระแสเพราะว่าคนมันเครียดไม่หลวงนะครับ
0: เจ้าน
1: อกจากจะซื้อมูนี่มาผ่อนคลายละยังได้ยินมาว่าบัดเดี๋ยวนี้ต้องไปพึ่งพาตั้งสายมูตั้งอะไรนะครับ
0: สายมูบัดเดี๋ยวนี้มันมีหลายรูปแบบนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ติ๊กมันมีเนาะอย่างเช่นบัดเดี๋ยวนี้มันจะดังกันมันจะลงทิกตอกกันว่าที่ฮันที่นี่ไปมาละดีได้ผลก็มีสติกันหน่อย
1: ต้องมีสติเน
0: าะเพราะว่าบางที่นี่มันก็เป็นแบบเป็นธุรกิจไป
1: ตาม
0: ที่ดูนะเจ้าทุกอย่างไปก็ต้องใช้เงินน่ะ
1: ครับ
0: แล้วเฮามาคิดถึงนะว่าบางคนเนี่ยเปิ้นบ่มีอ่ะ
1: ครับ
0: สตางค์บ่มีแล้วจะซื้อกับข้าวกับปลายังมีกินเนี่ยแล้วเปิ้นมีความทุกข์ตั้งใจอยู่แล้วเนาะแล้วเปิ้นไปจะอั้นเนี่ยแล้วก็เปิ้นจะกําหนดเลยอ่ะว่าอันนี้ต้องอั้นเต้าอี้เนอเนี่ยใส่คันเต้าอั้นเต้าอี้เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องมีสติกันน้อยนะครับ
1: บ่มีสัก300 500นี่ไปบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: บ่ได้ละ
1: โอ้
0: บ่ได้เข้าละ
1: ที่ท่านผู้ฟัง
0: ท่าน
1: ผู้ฟังต้องมีสติ
0: แม่น
1: นะครับมันจะเป็นการซ้ำเติมกับไปติ๊ก
0: ๆแม่น
1: อันนี้ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเน
0: า
1: ะ
0: บางคนก็ไปดีอินดูเพิ่นลูกมาจะจากต่างจังหวัดก็มีหอบลูกหอบเต้ามากันเนาะเพิ่นก็ไปเข้าร่วมพิธีโอ้สตางอุตส่าห์เก็บหอมไว้เนาะก็เอามาเสี่ยงตะทานเหียอย่า
1: หอบความหวังมั้ยเนาะตั้งใจ
0: เฮาเข้าใจเนาะทุกคนมีความหวังอ่ะเปิ้นก็อยากจะแบบหลุดพ้นอีเนาะบางคนมีหนี้มีสินเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นครับ
0: เฮาเข้าใจทุกอย่างอ่ะสังคมมันต้องมีปัญหาอ่ะทุกครัวเรือนมันต้องจะมีนักมีน้อยเท่านั้นน่ะ
1: ครับ
0: นะเจ้าก็อันนี้ก็ต้องมีสติหน่อยถ้าไปแล้วดูว่ามันดูแล้วเป็นรูปแบบเป็นพาณิชย์อีเนาะเป็นธุรกิจไปเหียเนี่ยเฮาก็ต้องกึดดูดีๆนะเจ้าว่าเงินที่เฮาจ่ายไปน่ะมันคุ้มก่อ
1: ครับ
0: นะแม่หลวงก็เคยไปหลายที่เหมือนกันน่ะแต
1: ่
0: เฮาไปพอบ่ได้
1: แม่หลวงก็ไปมูเหมือนกันเนาะ
0: ไปมู
1: ครับ
0: มันเป็นรู
1: ที่พึ่งมันเป็นที่เปิ้งทางใจ
0: เจ้าแม่นแม่น
1: คนเมืองคนเหนือเฮานี่เฮานับถือผีหรอ
0: แม่น
1: เดือนเก้าเดือนนี้นี่เขาก็เลี้ยงปูแง่อยู่หรอเลี้ยงเจ้าตีนะครับ
0: แต่มันอยู่ที่ใจนะจ๊ะ
1: อยู่ที่ใจแม่นครับ
0: อย่าเขาไปเนี่ยเขาเข้าวัดเข้าวานะมือสิบนิ้วเนาะเขาพนมมือเนาะเขายกมือไหว้ด้วยใจนะเขาก็ตึงได
1: ้แม่นครับ
0: มันบุญอยู่ที่ใจ
1: บุญคิดดีทำดีก็เป็นบุญแล้ว
0: ถ
1: ้
0: าเขาไหว้พระแล้วสวดมนต์โดยเขาไม่ได้เสี่ยงสตางค์สักบาทนี่นะเขาม่วนใจนี่ถือว่าบุญละ
1: แม่น
0: อันนี้คือบุญ
1: และการที่เขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปขี้หลบเอาอย่างของไผ่ไอ้นะอันนี้ก็ถือเป็นมหากุศลเป็นบุญ นะครับท่านผู้ฟังครับการทำบุญนี่บัจจัยว่าการจะต้องใจเงินใจคำอย่างเดียว
0: ต้องบริจาคอย่างเดียว
1: แม่นครับ
0: เนาะ
1: ครับ
0: มันมีหลายรูปแบบหลายวิธีที่เขาจะช่วยคนให้มันเกิดการหลุดพ้นหรือว่าได้บุญเนี่ยหลายอย่าง
1: ครับ
0: อย่างประเดี๋ยวนี้มูที่ไปจิตอาสานี่ก็ถือว่าบุญนะ
1: แม่นครับ
0: บัจจัยว่าต้องไปบริจาคสตางค์กันเป็นหมูตะไดตัวดีบัจจัยมูจิตอาสาทั้งหลายแหล่ที่ทำงานเพื่อสังคมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะเจ้า
1: ตัวอย่างนี่อย่างพี่น้องอสมเนาะ
0: แม่น
1: อย่างตำบลหนองปลาข้างนี่ทุกวันอาทิตย์นี่จะลงสำรวจลูกน้ำยุงลายนะครับ
0: ตอนนี้มันไข้เลือดออกระบาดล่ออย่างตะกี้พ่อหลวงสันปัญญางเพิ่นเอิ้นมานะอันนี้ถูกต้องแล้วแทบจะทุกพื้นที่นะเจ้าเพราะมันเป็นฤดูของมัน
1: แต่หันได้ชัดนะครับก่อนหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงหลังจากที่อสมปูพรมทุกหมู่บ้านสถิติลดลงมาเลยครับแม่หลวงคร
0: ับ คือเชิงลูกเน
1: า
0: ะ
1: แม่นครับถ้าทุกหมู่บ้านทุกตำบลทำเหมือนกันหมดนี้
0: เจ้าม
1: ันก็จะลดปัญหาลงไปได้หนักขนาดเลยคร
0: ับ
1: แต่ว่าเฉพาะแค่อาสาสมัครบ่าวไวนะบ้านเฮาต้องช่วยกันดูแลบ้านตัวเก่าตัว
0: คนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือนควรเรือนบ้านเฮาน่ะคือเขาต้องดูบริเวณรอบบ้านตัว
1: แม่นครับ
0: บางทีมันน้ำมันขังอาจารย์น้อยๆมันก็ตึงไข่ละ
1: แม่น
0: เพราะแล้วก็มันพัฒนาตัวเก่าโวยเนอะยุงมาเดียวนี้นะ

0: จ้าไม่ใช่เพิ่งอสมไปกวาดเท่านั้นใจเนอะอสมเปิ้นก็มีหน้าที่ดูแลโดยบริเวณโดยรอ
1: บ
0: นะเจ้าบางทีเนี่ยเจ้าของบ้านเปิ้นก็มาสามารถเพิ่งเขาเข้าไปได้เนาะท่านก็ต้องทําในบ้านของตัวเก่านะเจ้า
1: ต้องช่วยกัน
0: นั่นน่ะบ่ฮือมันเป็นแรงเพาะพันธุ์ยุงลายนะเจ้าแล้วก็ตังแม่หลวงเขานี่จะรณรงค์กันทุกๆส่วนใหญ่บางแล้วแต่น้องบางตีกับวันศุกร์เนาะ
1: ครับ
0: บางตีกับวันเสาร์ประเดี๋ยวนี้เข้มงวดหน่อยเพราะว่าอปทของประแดเฮาเนี่ยเปิ้นมีกำหนดตารางมีการพ่นยา
1: อือ
0: นะเจ้าพ่นยาทุกหมู่บ้าน13หมู่บ้านนี่นะเปิ้นจัดตารางเข้ามาแล้วคงพื้นที่บ้านอาจารย์ติ๊กปกติจะยากจะเอี้ย
1: ครับแม่นครับ
0: วันนี้เข้าหมู่นี
1: ้ครับ
0: เวลานี้แล้วก็แฮมหมู่นึงก็เป็นแฮมเวลาเป็นภาคบ่ายเนี่ย
1: ครับ
0: อันนั้นพี่น้องอสมเฮาก็ต้องออกรณรงค์ร่วมกันต้องบูรณาการร่วมกันน่ะ
1: ต้องช่วยกัน
0: เออท้องที่ท้องถิ่นมันต้องช่วยกัน
1: คนละไม้คนละมือต้องช่วยกัน
0: แม่นยุงนักแต่อันนี้ยอมภาพนะเจ้ายุงนะยุงลายนะนักขนาดเนิ่นระวังเนิ่นละเอกละออนถ้านอนก็กลางมุ้งนะเจ้าแล้วก็อันอู้ถึงว่ายายุงเนี่ยสูตรกินนักก็บดีเนอะ
1: แม่นครับ
0: คนจะตายก่อนยุง
1: มันเป็นสารเคมี
0: แม่นเจ้า
1: สิ่งที่ป้องกันที่ดีที่สุดคือมุ้ง
0: แม่น
1: ครับ
0: ฉีดยายุงนี่นะสูตรตึงวันตึงวันนี่นะอาจารย์มีผลเนอะมันจะไปปอดลำน้อยก็อย่าไปก่อนละปอดจะพุจะพังละเอาละจะมีโรคตัวมามะเร็งปอดนะอันนี้มันอย่างก็เป็นสารพิษว่าน้ำหอมก็อันตราย
1: แม่นครับ
0: เราถึงบอกว่าเราต้องดูแลที่ต้นเหตุก็คือบ่ฮือมียุง
1: ครับ
0: เนาะบ่ฮือยุงมันมาไข่เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะเจ้าร่วมไม้ร่วมมือกันนะเจ้า
1: ตะวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องต่อต้านยาเสพติด
0: แม่
1: หลวงตะวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
0: 26มิถุนายนเนาะของทุกปีเนาะ
1: แม่นครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อห่วงใยลูกหลานเยาวชนบ้านเฮา
0: บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นมีมาตรการแล้วรัฐบาลเปิ้นก็มีมาตรการลุยเอาแต
1: ้แม่น
0: เรื่องยาเสพติดนี่นะเจ้า
1: ก็ล่าสุดละอ่อนนะครับ2คนขี่รถตะกัน
0: อ
1: ่ะโดนตำรวจตีโอ้ยอย่างขี่รถมีพิรุธโดนยาไป 2,000 เม็ด
0: อัน
1: ครับเนี่ยแหละถึงได้บอกลูกบอกหลานว่าจะไปอยู่ใกล้คนแก้ยาคนเสพยาอย่าไปยุ่งอย่าไปลอง
0: มันไปเอาหนิแม่มันหนิมาโซง่ายโซได้จ้ะนะฮะ
1: ก็ข่าวล่าสุด
0: นี่ไปส่งปันเม็ดปุ๋ยโ
1: หอันนี้ยังว่าน้อยแม่หลวงก่อนหน้านี้ที่ปัญญาปะครับที่โกดังที่ห้องใต้ดินที่แม่แตงนั้นรอดมหาศาลเลยครับ อยู่ในพื้นที่เฮาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: มาเถอะ
1: ฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังนะครับเตือนลูกเตือนหลานเนอจะไปใกล
0: ้มันตึงบดีสักอย่างอะ
1: แม่นครับไอ้สิ่งที่เข้าถึงง่ายที่สุดคือบุหรี
0: ่แม่น
1: บุหรี่ไฟฟ้าไอ้ครับ
0: เนี่ยเนี่ย
1: โอ้หลายสีหลายแบบบางเตือนี่จุป่อจุแม่ว่าเป็นปากกาพ่องเป็นไอ้พวงกุญแจพ่อง
0: มันทำมารูปแบบแบบหน้าเป็นของใจอ่ะ
1: แม่นครับ
0: เป็น
1: ตุ๊กตาตุ๊กตาได้ก็มีครับ
0: โอ้อันตรายเนอะบุหรี่ไฟฟ้านี่นะ
1: แต่แฝงไปด้วยความอันตราย
0: สารพิษอ่ะ
1: แม่น
0: สูดเข้าไปอ่ะคือปนห้องว่าตายพรทรง
1: แม่นครับ
0: เนาะถ้าอู้กำซูดนะแล้วก็ยาบ้าก็เหมือนกันเนาะมันเนี่ยมันนักแต่นักว่า
1: ก่อนนั้นนะครับ
0: ก่อนประเดี๋ยวนี้อู้ถึงว่าตำรวจพวกก็เอาแต่เอาว่านะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีมาติ๊กๆก็มีหึงยับติ๊กๆก็บ่รู้ว่ามันมาจากไหนจะได้เขายังมาจ้างผลิตแต
1: ่ครับ
0: เอาอย่างก็อย่างเนี่ยบ่ได้มันได้หาง่ายก็ฮะ
1: แม่นครับบ่ต้องเอาอย่างนักครับบ่ได้นี่
0: มันได้ราคาบ่แพงเน
1: า
0: ะ
1: ก่อนที่จะไปยาบ้านะครับร้านกัญชานี่นักขนาดเลยถ
0: ึ
1: งแม้ว่
0: า
1: ถึงแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายขึ้นมาพ่องนี่นะ
0: เจ้า
1: แต่ถ้าใครเข้าไปลองไปเสพไปอย่างเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะไปเสพติดอย่างอื่นได้
0: มันบ่ควรเป็นที่น่าลง
1: แม่นครับ
0: ของมูนี้น้องๆเยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงนะ
1: แม่น
0: โอ้บางคนนี่บ่ฮู้หั่นเปื้อนเปื้อนน้อยญาติอายุคือหรอเออลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยอ่ะลองลองเนี่ยแล้วติดละเอาละเนี่ยจากคนดีๆนะละออนนะ
1: ครับ
0: กลายเป็นเสียคนไปเลย
1: ครับ
0: นะเจ้า
1: เฮาอู้ถึงละออนและก็เยาวชนเนี่ยเฮาคิดว่าละออนเนี่ยถึงฮู้เหรอเฮาเพราะบัดเดียวเทคโนโลยีอย่างต่างๆสื่อต่างๆมันมีนักบ
0: ่
1: เป็นอันแห่เหมาะไม่ลงล่าสุดละละออนนักศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยนะ
0: เจ้า
1: ก็โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะหลอกเอาสตางค์ 200,000 ไป
0: โด
1: บอกว่าอีน้อยคนเนี้ยนักศึกษาคนเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแล้วแอบอ้างว่าเป็นตำรวจซึ่งข่าวออกกันตึงวันตึงวันว่ามิจฉาชีพใช่ไหมละอ้อนก็ยังจะโดนหลอกได้อยู่นะคร
0: ับ
1: ดีที่เคสนี้ตำรวจ ไปช่วยเหลือไว้ได้ทัน
0: ครับ

0: มีศูนย์นะเนาะ
1: แม่นครับ
0: มันมีหลายรูปแบบ
1: หลายรูปแบบนักแต่ครับ
0: มันมีเห็นรูปแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: แม่หลวงน้อยก็เคยมีเหมือนกันนะมาชวนนะคือลงทุนลงทุนเหมือนนักนะ
1: ครับ
0: แต่เพิ่นก็อ้างว่ามันได้สตางค์แต
1: ้ครับ
0: แล้วก็ได้นักโตย
1: ครับ
0: แต่แม่หลวงน้อยก็ตึ้งมาเชื่อเพราะว่าอย่างมันจะเป็นไปได้ที่ได้จะใดลงทุนเป็นหลักร้อยแล้วสตางค์ได้มาเป็นหลักล้านหลักแสน
1: ครับ
0: มันเป็นไปได้เนาะถ้ามันต้องผิดมันต้องมีไอ้อย่างผิดอ่ะก็คือลักษณะว่าคือเฮาอ่ะไปจักไปจูงคนมาติ๊กๆอย่าง
1: เป็นลูกโซ
0: ่
1: เป็นลักษณะลูกโซ่
0: ถ้าลูกโซ่นี่ก็คือผิดแล้ว
1: แม่นครับ
0: นั่นน่ะอาจารย์ติ๊กนี่ไปอบรมบ่อยถึงหูนี
1: ่ครับ
0: ติบหมูติบเป็ดเครือข่ายนะ
1: แม่นครับ
0: แล้วเปิ้นจะฮือหมูเฮาเนี่ยมาขยายผลเนาะ
1: ครับ
0: พยายามสร้างความเข้าใจคือกับพี่น้องชาวบ้านว่าจะไปหลงเชื่ออย่างง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: มันมามีอย่างที่ได้มาง่ายๆ
0: แล้วก็เป็นเงินอย่างเนาะที่ว่าเงินในอากาศ
1: อ๋อเงินในอากาศ
0: เงินเหรียญนะ
1: เงินเหรียญนะครับ
0: อันนั้นก็โดนอันนี้ได้ยินข่าวมาละเคยโดนยับไปละมีหลายที
1: ่ครับ
0: แต่ก็มาได้ทั่วถึงนะก็คือบางคนโดนจับบางคนก็หนีหัวสู้หัวซูนกันอยู่ประเดี๋ยวนี้นะน่าหลาย
1: อย่างที่เคยได้ยินกับเป็นพวก Forex 3D อย่างมุมนั้นนะครับ
0: แม่นแม่น
1: ครับ
0: นะมันมีหลายรูปแบบอันนี้ต้องระวังมันล่อใจอ่ะคนบางทีความที่ว่าอย่างว่าเพิ่นมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ความใครได้สตังค์อ่ะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นก่อนหน้าก็เลยต้องเข้ามาในวงการนี้พอเข้ามาแล้วนี่ตายเลยนะท่านจะสูญเงินเติมปอแล้วน้อยก็เป็นคดีติดตัว
1: ครับ
0: พ่อเฮาอ่ะไปจักไปจูงคนอื่นมา
1: ครับ
0: มันก็เป็นลูกโซ
1: ่ครับ
0: เฮาก็จะโดนตัวแหม
1: ครับ
0: นะมันบ่คุ้มเพราะฉะนั้นเฮาต้องไปยุ่งเฮาต้องมีสติแล้วก็กึดว่ามันเป็นไปได้กะ
1: ครับ
0: ต้องไม่หลงนุ้ยโดนบ่อย
1: ครับ
0: โดนจวนนะคนรู้จักจมูกกันเนี่ย
1: คือมิจฉาชีพเนี่ยอันอาศัยจังหวะคนตีเฮาลำบากนะครับเฮาต้องการความช่วยเหลืออ่ะมัน
0: มาจากจังหวะเนี่ย
1: อาศัยจุดอ่อนของคนที่ตอนเนี้ยกำลังวิกฤตกำลังลำบาก
0: คนที่กำลังอ่อนแอเนาะ
1: แม่นครับฉะนั้นแล้วอ่อนแอได้แต่ต้องมีสติ
0: แม่น
1: นะต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆจากที่เฮามีพันเนี่ยอาจจะบ่เหลือสักบาทเลยก็ได้เพราะว่ามิจฉาชีพหลอก
0: เจ้า
1: อู้ถึงเรื่องหลอกเนี่ยประเดี๋ยวนี้เราออนนักศึกษาโดนเยอะที่สุดคือการหลอกเปิดบัญชีแม้ไม่หลวง
0: อันนี้พิษเต็มๆแล
1: ้
0: ว
1: แม่น
0: โอ้อันนี้ร้ายแรงเนอะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยอันนี้แบบมีประกันละถ้าโดนนี่ยาวละ
1: ยาวอันตรายครับ
0: อันตราย
1: บางคนละอ่อนบ่ฮู้บ่ฮู้ตัวได้ซ้ํานะครับ
0: แม่น
1: บ่ฮู้ตัว
0: โดยที่ว่าความบ่ฮู้ว่าก่อนแล้วใครได้สตางค
1: ์แม่น
0: เปิ้นจ้างคือเปิดบัญชีก็เลยยอม
1: 2,000 3,000 เน
0: ี่
1: ย
0: เขาก็ม่วนเขาละไม่จ่ายขนมเมียเนาะ
1: แม่นครับแต่ผลสุดท้ายมาเปิ้นสืบเสาะมาเรียบร้อยครับบ่คุ้มค่าที่ได้รับมาน
0: ะ
1: นะครับ
0: บางคนพ่อแม่เสียอกเสียใจเนาะ
1: แม่นครับ
0: วิ่งเต้นคดีกันเนาะโอ้ลูกมันโดนได้จะได้นี่กับเรื่องจะอี้อ่ะบางทีเราอ่อนมันฮู้เท่าบ่ถึงการก็มีมันไม่ได้คิดไงมันเกิดว่าบ่ผิด
1: ครับ
0: ก็ยืมชื่อไปอ่ะเนาะไปเปิดบัญชีบ่ได้ร้อยแล้วก็ได้สตางค์เนี่ย
1: ค
0: ือตะเอียละอ่อน
1: ต้องคิดฮือทีท่วน
0: แม่น
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเฮานะ
1: แม่นครับ
0: ที่เฮามาอู้เล่าสู่กันฟังนะเจ้า
1: ตะกี้ผมขี่รถมานะเชียงใหม่บ้านเฮานี่วิวงามขนาดนั้นไม่หลวง
0: งาม
1: เปิ้นว่าฟ้าหลังฝนนี่งาม
0: งาม
1: แต่แต่เลยนะครับ
0: แต่ประเดี๋ยวนี้มันดีไปอย่างช่วงนี้คือมันมีหมอกควัน
1: ครับ
0: เฮาตื่นขึ้นมาหันโดยทีขนาดเราโ
1: อ้
0: ชัดเจียวจุ่มหูจุ่มตาเนาะ
1: ครับ
0: พอโดยหันทีเท่าโดยสุเทพงามเนี่ยเพราะถ้ามันช่วงหน้าเตี้ยนเผาๆกันนั่นนะ
1: ครับ
0: โต้โหมันตึงพร้อมม่วนอะมันอุก
1: แม่น
0: ตูหกหูหกตาพอจะได้ก็ตึงควันก่อนหนักแวดหน้าแวดหลังโอ้บ่เดี๋ยวนี้โม่โล่งหูโล่งตา
1: ย้อนขึ้นไปว่าโอ้เสียดายโอกาสการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เฮา
0: เนาะ
1: ครับซึ่งบ่เดี๋ยวนี้เชียงใหม่เฮาก็จะมุ่งสู่เป็นเมืองมรดกโลก
0: แม่น
1: นะครับก็ฮือทุกคนเนี่ยพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังเนี่ยช่วยกันนะครับทำความสะอาดบ้านช่วยกัน
0: แม่น
1: ๆแปลงบ้านให้มันงาม
0: แปลงบ้านให้งาม
1: ที่สำคัญเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาพอคนที่มาพ่นสีกำแพงมาพ่นส
0: ีช่วยกันพอหน่อย
1: แม่น
0: มันมือบอลเนาะ
1: แม่นครับ
0: เนี่ยมันมือบอลอย่าง
1: น
0: ั้นหาก
1: ันนะกับเป็นสีละแปะแต่ๆก็ยังมาสร้างความหมางดหมางามเพื่อกับเมืองเชียงใหม
0: ่มันเป็นยังได้ฮะเป็นโรคจิตกะยังได
1: ้กันนะเป็นลูกเป็นหลานไผ่ของหูตา
0: พอมาหูไปเจ้าตั้งใดเนี่ย ถ้าประเด็นที่ถ้าเปิ้นมีกล้องวงจรนี่ที่ยับได
1: ้โอ้ถึงเรื่องกล้องวงจรนี่มีเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วไม่หลวงประเด็นนี้เปิ้นเอาแต่ละนะครับ
0: น่าใคร
1: ต
0: ้
1: องเอา
0: ให้
1: เด็ดแม่นต้องเอาให้เด็ดขาด
0: นะคร ับ
1: มาใจว่าวันนี้เปิ้นช่วยกันล้างละช่วยกันทาสีละ
0: ไม่เซ็งนะมัน
1: ตกมาเดิกมาพุ่นเห็นแล้วอย่านะครับ
0: อีน่าหน้าเอาเรื่องเอานักตัวนะ
1: แม่นครับ
0: ขังลืม
1: ครับ
0: ถ้าอีนี่ต้องขังลืมละ
1: ในคูเมืองแม่หลวงสังเกตหันก็จะมีตู้ไฟอ่ะเปิ้นปิ้นหุบมาติดงามขนาด
0: งามหมูงามตาแล้วก่อนหน้าที่จะมีจิตอาสาไปช่วยกันเพียวตามันประตูเล็กเนาะที
1: ่
0: เป็นตึกแถวนะ
1: ครับครับ
0: ไม่หลวงหันโอ้ลายเพาะลายพ้อยเวทคูเมืองอ่ะ
1: แม่น
0: เตื้อตะเวนนะครับรถโทนะโอ้ตึกนี่ล้างไปเห็นนะ
1: ครับ
0: เปิ้นเซ็งพ่องเนี่ยประกาศฮือเจ้าพ่องนะแล้วเขาสีหน้าไปพ่น
1: ครับ
0: เป็นหุบการ์ตูนก็พ่องก็มีอย่างโอ้สปาหุบที่เขาใจแล้วเขามีมากล้าลงทุนไปเอาสีที่ไหนมาเป็นมูอาร์ตกะ
1: ไม่ได้เป็นมูอารมณ์ศิลปินนะครับ
0: มันไม่แย่ตอนใดค่ะไปทำตอนใดที่ตอนเมื่อคืนเด็กๆเนาะ
1: ทำตอนที่เพิ่นรับกันแล้วครับ
0: ครับนะแต่บัดเดียวนี้เพิ่นต้องไปแย่แล้วเด้อเพิ่นมีกล้องวงจรแวดแล้วบัดเดียวนี้เพิ่นเอาแต่แล้วเนอะมาตรการ
1: ขอความร่วมมือไปตั้งน้องๆศิลปินด้วย
0: เจ้าน
1: ะครับเนาะครับแล้วก็นอกจากความลายหูลายตาของสีของอย่างแล้วเนี่ยไม่หลงสังเกตก่อต่อมเก้าอี้ต่อมม้านั่งเนี่ยคนที่เปิ่นมามีบ้านเนี่ยคนเล่ร่อนเนี่ยก็นักนะบะเดียวนะครับ
0: แต่อาศัยอยู่นะป
1: ื
0: น
1: แม่นครับ
0: ปืนขวาปืนสะพานแฮม
1: แต่ก็แปลกนะครับคนที่มาอยู่เนี่ยเปิ่นก็บ่ได้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับ
0: หกอย่างไรก็หกอันนะเน
1: า
0: ะ
1: แม่นครับทำให้บ้านเมืองเฮานั้น
0: มันมางามหูงามตาง
1: ามแต่นะครับ
0: แม่นก็ต้องช่วยกัน
1: ครับต้องช่วยกันพี่น้องไขหายออกจากบ้านเนาะท่านผู้ฟัง
0: น
1: ะครับตัวเอาเปิดปิกมานะครับมาช่วยกันดูแลบดีปล่อยละให้เปิดไว้นะครับ
0: ก่อเขาแล้วไม่หลวงก็หันเป็นข้าวเหรอ
1: ครับ
0: คนเล่ร่อนน่ะสร้างก่อคดีอ
1: ่
0: ะที่ไปอยู่พื้นสะพานต่างปะ
1: อ๋อครับ
0: ที่เป็นข้าวนะ
1: ที่เสียชีวิตนะครับ
0: นั่นนะไปย่าให้เปิ้นน่ะ
1: ครับ
0: น่ะก็เลยว่าโอ้อันนี้ก็อันตรายเนอะ
1: แม่นครับ
0: บุคคลเล่ร่อนนี่นะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันไปสร้างปัญหาอาชญากรรมเนี่ยไปฆ่าเปิ้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันโหไอ้ถ้าช่วยกันคือดีนี่นะหม
1: ู่
0: เฮาเนี่ยจิตอาสาหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ได
1: ้ครับ
0: ถ้าหันพิษหูพิษตาหันเป็นคนเล่ร่อนกันมันมาปกผ้าปกครัวมาอยู่ตะปื้นขวาตั้งใดก็จ้างเตอะท
1: ่
0: านแจ้งตำรวจก่อน
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะแจ้งไว้ก่อนแจ้งเตอะ
1: กล้องวงจรที่ดีที่สุดคือประชาชน
0: แม่น
1: ครับมีกูบ้านน่ะช่วยกันพอช่วยกันก้อย
0: อย่างน้อยเนาะถ้าเปิ้นไปปะไปเจอเตออาจจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เด้ร่อนมามีที่อยู่ที่ไปเดี๋ยวเปิ้นติดต่อหน่วยงานหน
1: ่
0: วยงานที่รับผิดชอบที่จะเอาไปดูเนาะเปิ้นจะเอาไปพม.กะเปิ้นจะเอาไปเยียวยาเนาะเป
1: ิ้
0: นก
1: ็
0: มีหนทางมีช่องทางอยู
1: ่
0: เขาจะไปปล่อยหันแล้วก็หันเลยก็บ่ดีเนาะ
1: แม่นครับ
0: นะเฮาก็เป็นการทําบุญอย่างนึงนะเขาได้ช่วยเหลือคนเต้าคนคนนั้นที่เปิ้นเป็นคนเล่ร่อนเปิ้นบอกหูไงว
1: ่
0: าจะเข้าไปหาไผ่ยังได
1: ้
0: จะไปขอความช่วยเหลือกับไผ่จะได้อย่าเปิ้นบอกหูไงนะมันคือพอนี่มันยังลักษณะเหมือนคนบ้าเนาะบางคนก็บอกให้เข้าใกล้นะอันนี้แจ้งเต้
1: เปิ้นอาจจะไม่ได้แบกก็ได้ครับแต่เปิ้นอาจจะมามีทางเลือก
0: แม่น
1: มามี
0: ที่ไป
1: แม่นครับก็บอกหูจะไปปรึกษาไผ่ครับเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเฮาหันนะเฮาแจ้งได้นะเจ้าแจ้งคือเจ้าหน้าที่เปิ้นแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นจะมีหน่วยงานลงมาเนาะ
1: แม่นครับ
0: มาตรวจสอบแล้วจะว่าจะได
1: ้ครับ
0: มันต้องมีแล้วก็เปิ้นต้องมีแล้วศูนย์พักพิงอย่างเงี้ย
1: ครับแม่นคร
0: ับ คือคนเล่ร่อนหมู่เนี่ยจ
1: ัง
0: ไ
1: ห
0: วเฮามี
1: แม่นครับ
0: เจ้ามีเปิ้นรองรับอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะเจ้า
1: แต่ว่านี้ทางพคบเชียงใหม่รุ่นที่2เนี่ยนะครับแม่หลวง
0: เจ้าม
1: ีโอกาสนะครับได้เสวนากับคุณตัน
0: อ๋อเรื่องอย่างเจ้า
1: ถามความคิดเปิ้นเนี่ยกะที่เปิ้นมาแปลงที่แถวถนนนีแมนเนี่ยว่าเปิ้นมีกำกึดจะได้มีแนวคิดจะได้ทำไมเปิ้นถึงมาเนี่ยได้ทำไมคนถึงมาเตียวข้ามถนนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเอ๊ะนะครับที่เมย่านั่นน่ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็จะมีตะกอนนี่จะมีตึกล้างอยู่ที่ตะวันแดงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: บริเวณนี้เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารงามขนาดครับบริเว
0: ณกะเปิ้นปรับปรุงใหม่ละ
1: แม่นครับเปิ้นบอกว่าคนเฮาเนี่ยถ้าจะทำอะไรอย่างเนี่ยจะต้องมีจินตนาการและจะต้องมีความเชื่อเปิ้นบอกนะครับ
0: ต้องไป
1: แล้วเปิ้นก็สนับสนุนเรื่องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
0: เจ้า
1: ครับเปิ้นฮื้อที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นฮื้อรางวัลกับหมู่บ้านที่ไม่มีการเผา
0: ดีเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ป็นแรงจูงใจ
1: แต่คุณตันว่าเฉพาะเปิ่นเนี่ยมันบ่ไหวหมู่บ้านละแสนเนี่ยมันบ่ไหวนะครับก็ต้องขอความร่วมมือกับหลายๆทุกภาคส่วนนะครับโรงแรมธุรกิจอย่างในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยภาคเอกชนเนี่ย
0: มาร่วมกัน
1: แม่นครับก็จะเป็นมิติใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่าง
0: ๆเจ้า
1: ครับ
0: โอ้ก็ดีแล้วเนาะ
1: แม่นครับ
0: โอ้อันนี้แรงจูงใจตึ้งแสนก่อนกะ
1: แม่นครับ
0: โอ้อันนี้เนี่ยอันเนี้ยเปิ้นบ่ฮือมีการเผาเกิดขึ้น
1: แม่นแล้วก็เงินรางวัลตรงท่านเนี่ยตังชุมชนเนี่ยยังสามารถเอาไปฟื้นฟูเอานำไปทำประโยชน์ให้กับสังคมในชุมชนตัวเก่าได้เห็นไหมครับ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็อยู่ที่ผู้นำว่าจะนำไปจัดการจะได้ครับ
0: อืมจะดีอ่ะ
1: แม่นครับ
0: เอาไปใช้ในส่วนรวม
1: ครับ
0: เนาะได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวแม่หลวงจะได้บอกขึ้นหมู่พี่น้องชาวบ้าน
1: ครับ
0: ดีไปแจ้งขึ้นตังพ่อหลวงเขา
1: ครับ
0: ถ้าเพิ่นมีโครงการนี้ขึ้นมาเนาะ
1: ครับ
0: เอออันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: แม่นครับ
0: ต้องช่วยกัน
1: ต้องช่วยกันครับอันบ้านเฮาก็จะมาแก้บ่ได้สักเตื้อปัญหา PM 2.5
0: เจ้า
1: ตึงเวลามาก็เป็นฝุ่นเป็นเอี่ยมละ
0: นะ
1: ครับซึ่งมันทำให้จังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจทางการท่องเที่ยวไปเยอะเลยนะครับในช่วงของเมษา
0: เสียหายเน
1: า
0: ะ
1: เสียหายแม่หลวงแทนที่ช่วงเมษาของเฮาเนี่ยมันเป็นช่วงของปีใหม่เมือง
0: หายเลยล่ะ
1: แน่นไฮซีซั่นเลยนะครับแล้วก็หายไปเหี้ยนะครับฤดูการท่องเที่ยวเฮาก็เลยมีกระแสหนาวไปเหี้ย
0: แม่น
1: ครับไอช่วงหน้าปีใหม่เมืองเนี่ยเออ
0: บ่มี
1: นะแม่นมีโอ้แต่มันน่ากลัวแต้นะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอก
0: เมืองในหมอกอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหจมเลย
0: เชียงใหม่เฮามันเป็นเอง
1: แม่นครับ
0: น่ะแล้วก็อันนี้ก็จะอาจจะมีผลมาจากตังเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านตัวเนาะเพิ่นมีการเผาแล้วมันบ้านเฮามันติดกันเพื่อนบ้านเนาะนะควรมันก็มาตั้งปุ้นแล้วมาผสมผสานถ้าบ้านเฮามีการเฮาแฮม
1: ครับ
0: เพราะมันก็ไปตัวกันนั่นน่ะแทงกองแทงกองไว้แฮม
1: มันปัจจัยหลายอย่างนะครับการทำลายป่าไม้การทำลายอย่างเนี้ยมีผลหมดเลยส่งผลให้น้ำท่วมส่งผลให้การฟอกอากาศด้วยธรรมชาติเนี่ยมันลดน้อยลง
0: เจ้า
1: ไม่หลวงกึดย้อนไปสมัยก่อน
0: สมัยก่อนนี่นะ
1: ข้ามแม่นี่นะตำบ้านนอกเนาะที่เปิ้นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะ
0: เปิ้นเปิ้นกะเพรา
1: ไล่ยุงอ่ะแม่นแม่นี่เปิ้นสุม
0: นั่นก็ไม่ได้เป็นมลพิษนะ
1: แม่นครับและสมัยก่อนเนี่ยอย่างเดือนเมษาเนี่ยวันที่13เนี่ย13นี่ตะกอนนี่เป็นวันสังขารหลง
0: แม่น
1: กูแบ่งนะเผาขี้โค
0: แม่นเผากันแล้วบ่ได้ถึงว่าทําให้เกิดมลพิษนี่นะ
1: แม่นก็ผมก็มาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งลดการเผาอย่างไปเยอะมากแต่ทำไมถึงมีปัญหา PM 2.5 หมอกควันเนี่ยเยอะกว่าสมัยก่อน
0: อ
1: ันนี้น่าคืดกว่าครับ
0: น่าคืด
1: น่าจะมาจากด้วยการเมืองที่พัฒนาขึ้นตึกกลางบ้านช่องเนาะเครื่องแอร
0: ์อย่าง
1: ม
0: ัน
1: เยอะขึ้นการก่อสร้างถนนหนทางนะครับการขึ้นไปอยู่ต่อมบนห้วยบนดอยมันนักขึ้นเนี่ยก็มีผลทั้งนั้นเลยนะครับย้อนไปสมัยก่อนนี่โอ้เผากันขนาดเผาขี้โค
0: เผาขี้โคก็ว่าสาขาล่อง
1: แม่
0: เจ้าปืนเจ้านะ
1: ครับ
0: มันเผาขี้ยากันเนาะ
1: สมัยก่อนเฮาไปเจ้มีถุงขยะเหมือนถึงวันนี้หรอที
0: ่
1: เทศบาลมาเก็บอ่ะ
0: มันเผา
1: เผาบ้านไผ่บ้านมัน
0: กวาดกวาดกองเนาะ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องแต่นะไม่หลวงเนาะ
0: แม่น
1: เอ๊ะน่ากึดนะครับ
0: เปิ้นก็สุ่มงัวสุ่มควายกันเปิ้นเอาอันฟางเนาะมาเผาว่องเอางัวควายมาเข้าคอกเนาะเออแล้วปนก
1: ระ
0: ซูมกันไล่ยุง
1: ครับ
0: ก็บัดได้เกิดมลพิษอย่างร้ายแรงนะ
1: ก่อนนั้นนะครับ
0: ท่านผู้ฟังกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ท่านผู้ฟังต่างบ้านก็ให้อยากขึ้นอย่างเฮาเนี่ย
0: หน้าก
1: าตะกอนบ้านแม่กะเพรานะบ้านอีป้อกะเพราแน
0: ่น่ะมันยังมันยังแบบเดือดร้อนขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นวิถีชีวิตอ่ะต่างบ้านเฮาอ่ะเนาะ
0: แม
1: ่นแต่ประเด็นนี้ทุกคนกับปั๊บตัวกันขนาด
0: เจ้า
1: เนี่ยแหละเอามันต้องหาจุดคือใดว่าเอ๊ะมันมีการเผาป่ามากขึ้น
0: แน่นเผาป่าเผาป่า
1: เนาะ
0: ป่าหัวโล้นไปตี้ไปตี
1: ้แม่นครับ
0: นั่นน่ะ
1: เนี่ยเกิดจากความโลภความเห็นแก่ตัว
0: เผาป่าหนึ่งละสองมันก็มีผลกระทบเรื่องน้ำ
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อน้ำท่วม
1: ครับ
0: พอต้นไม้ต้นตอกมันมีแล้วมันไม่สามารถอุ้มดินเนาะ
1: ครับ
0: เออมันไปหมดเลยประเดี๋ยวนี้ถึงว่าน้ำท่วมจังใหม่แต่ก่อนไม่ใช่มีขนาดนี้นะ
1: แม่นครับ
0: น่ะอันนี้มันมีผลกระทบมันสืบเนื่องกันเนาะจ้าเนาะ
1: แม่นครับ
0: เออนั่น
1: แล้วสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเฮาประชาชนทุกคนเนี่ยสิ่งที่เฮาจะช่วยกันทำได้เนี่ยไม่หลวงว่าอย่างผมหันเลยปัญหาน้ำท่วมถนนหนทางนี่นะในจังหวัดเชียงใหม่ในเมืองในอย่างนี้นะ
0: จ้า
1: ปัญหาขยะเนี่ยแม่หลวง
0: อืม
1: ครับ
0: เออขยันหนักขึ้น
1: ครับ
0: บอกว่ารู้ครองที่อ
1: ่
0: ะ
1: แม่นครับ
0: อบตนี่นะ
1: ครับ
0: เออปริมาณขยะนี่พอเดอร์สถิตินะจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆมันสังเกตร้านขายอาหารต่อมริมทางน้ำไขมันต่างๆบางคนเปิ้นใส่ถังดักไขมันแต่บางคนก็ชูเอาง่าย
0: เจ้า
1: ถอกลงท่อทำมือท่อเป็นไขมันแล้วก็น้ำตันอันนี้ฝากท่านผู้ฟังทางบ้านตุยนะครับถ้าเขาช่วยกันเริ่มแต่บ้านเขาขยายไปในชุมชนเทศบาลจังหวัดจนถึงระดับประเทศเนี่ยบ้านเมืองเขานี่เจ็ดหน้าอยู่นะครับและขยะมาก่อนจะถูกจัดเก็บถึงวันนี้เขาแก้กืดแก้ว่าเก็บกำจัดเก็บแล้วไปกำจัดแต่เขายังไม่ได้คิดวิธีจัดการที่มันถูกต้อง
0: ที่มันถาวรหน่อย
1: แม่นครับต่างประเทศเพิ่นทำกันละ
0: มันน่าเกินขยะ
1: แม่นครับ
0: มาเดียวนี่เขามีแบบว่าที่ขนขวางได้นะ
1: แม่นครับ
0: แต่เขาก็มโหเพิ่นบริหารจัดการจะได้เนาะถ้าไปถึงที่ปูนแล้ว
1: แม่น
0: เขาห้องเป็นมีพื้นที่กว้างๆอีเนาะเป็นบ่อใหญ่บ่อยักษ์นั่นเนาะ
1: ครับ
0: เออนั่นแล้วทีนี้ก็เขาต้องกู้ถึงในอนาคตไปต่างหน้า
1: ครับ
0: มันมีเพิ่มขึ้นติด
1: ๆครับ
0: อย่างเมื่อเดียวนี่ยกตัวอย่างบ้านแม่หลวงนุ้ยตำบลป่าแดด
1: ครับ
0: เมื่อเดียวนี่มันจะเป็นเมืองเนาะ
1: ครับ
0: อนาคตอาจารย์หูก
1: ็ครับ
0: ประชากรเพิ่ม
1: ครับ
0: พ่ออย่างบ้านจะสันเปิ้นแปลงเปิ้นเพิ่มขยายขึ้นขยะปริมาณขยะก็หนักขึ้น
1: แม่นครับ
0: มันเบาไหวเนาะ
1: ตึงน้ำเสียน้ำทิ้ง
0: แม่น
1: เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลย
0: นั่นแหละมันเป็นการขยายตัวในเรื่องของการก่อสร้าง
1: ครับ
0: เนาะ
1: เมืองมันขยาย
0: แม่น
1: คนมาอยู่นัก
0: คนมันนักขึ้น
1: แล้วยิ่งประเดี๋ยวเนี่ยตั้งพระแม่เพิ่นมีสงครามเมียงเนี่ยคนที่หนีเข้ามาบ้านเฮาประเทศเฮาก็เปิดรับลงทะเบียน
0: แม่น
1: คือหึงว่าคนในเนี่ยนางเนี่ยชื่ออะหยังพักอาศัยอยู่ที่ไหน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเหมือนกับเปิดโอกาสเฮือกับ
0: เปิดกว้าง
1: แม่นครับเนี่ยก็ทําเฮือเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยน่าจะมานัก
0: แม่น
1: เพราะอยู่ใกล้ชายแดนของพ่อแม่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: บ้านเฮาเชียงใหม่ไม่เป็นเมืองน่าอยู่ตัว
1: แม่นครับ
0: คนเชียงใหม่เฮาเป็นคนบุญ
1: ก็ฝาก
0: ใครก็ใครมาอยู
1: ่ก็ต้องฝากกับท่านผู้ฟังตัว
0: นะครับผู้บริหารระดับสูงตัว
1: ครับ
0: อยากจะฮือเปิ้นอันนี้เป็นเสียงสะท้อนเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไปพิจารณาในเรื่องของคนต่างชาติที่จะเข้ามาบ้านเฮา
1: ครับ
0: เนาะขอเปิ้นกันโกง
1: ครับ
0: เพราะว่ามันบางทีก็มาสร้างปัญหาความเดือดร้อนเฮือคนเชียงใหม่นัก
1: คนดีก็มี
0: แม่น
1: คนแฮ้ก็มีคนแฮ้นี่ก็ยังตั้งแก๊งตั้งกลุ่
0: ม
1: นะครับประคำเมื่อคืนมารับมานอนตั้งแก๊งกันกินเหล้าสูบกัญชากันแล้วก็ไปทำไรพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา
0: ไ
1: อ้ครับ
0: ก็อย่างที่ว่าสแกมเมอร์น่ะ
1: ครับ
0: เดิมทีคนบ้านเฮาจะหายากกัน
1: ครับ
0: แม่นก
1: ็แม่น
0: อันนี้ก็มาจากไหนจากต่างชาติที่มีข่าวเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวจริงที่เกิดขึ้นบ้านเฮาที่ตำรวจเพิ่นเงียบไปเนาะแม่หลวงก็อยู่ในกลุ่มของไลน์ของสื่อเนี่ยนะโอ้โหหันนะมีเงียบบ่อยขนาดเลยเนี่ยทั้งบ้านเฮาเนี่ยในเขตใกล้เขตเมืองในเขตเมืองก็มีนะเจ้าเงียบกันไปเป็นโยกนะ
1: แต่
0: ก็มาหูว่าจะมาโผล่มาติ๊กมาหูจะหาย
1: ถ้าจะเอาแต่สแกมมือเนี่ยนะครับ
0: เจ้า
1: สังเกตบ้านหรูที่ปล่อยให้เช่าเนี่ย
0: บ้านหลังใหญ่ๆนะ
1: บ้านหลังใหญ
0: ่ๆเกือบ
1: นัก
0: อยู่ด้วยกันหลายนะมีดักปิ้งไว้นะ
1: ด
0: ัก
1: ปิ้งเปิดแอร์วันค่ำไม่แน
0: ่มันได้ซุ่มกันอยู่ในห้างเนาะ
1: ซึ่งทางตำรวจภาคแห่งเขาเปิ้นก็มีข้อมูลอยู่ละ
0: เจ้า
1: ครับในบางส่วนนี่นะครับ
0: ก็
1: พยายาม
0: ขอเจอกับเป็นมูเบนตา
1: แม่น
0: บ้านใกล้เรือนเคียง
1: ครับ
0: หันพิษสังเกตแล้วบ้านหลังนี้มันเนี่ยมันเงียบผิดปกติแล้วคนนักเหี้ยนะ
1: ครับ
0: อยู่กับห้านนี้นะรองเท้ากงเต็มเบอร์เต็มเบอร์นะอันท่านสังพิษสังเกตแล้วท่านแจ้งไปก่อนเลย
1: แม่นสามารถแจ้งตำรวจได้เลย
0: เจ้าน
1: ะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: น่ะอู้กันมาเวลาก่อนไล่หลัง
1: ครับ
0: อย่ามาโวยค่ะ
1: ก็ได้นะครับ
0: ก้ามเดียวไปได
1: ้แป๊บๆนะคร
0: ับ เออนั่นแหละแล้วก็อ่านกระเดียวเฮาก็ได้จะได้ปะกันวันผู้ก
1: ับ
0: เนาะแล้วก็มีแหมโคนละที่เป็นตัวแต
1: ้
0: คนดำเนินรายการนะเจ้าคงจะได้ปะกับวันผู้วันนี้น้องยุ้ยเนี่ยเปิ้นติดภารกิจมาบัต
1: ร
0: ันมาเป็นยัง
1: ลุกกรุงเทพกรุงแทมาเราไม่ร
0: ู้โอ้เดี๋ยวจะต้องฮือเปิ้นเล่าในวันพรุ่งน
1: ี้แม่นครับ
0: เอออันนี้มาสายสุดท้ายเจ้าคงบัตรันละเดี๋ยวถ้าจะเป็นวันเสาร์หน้าเนาะเปิ้นมาท้ายรายการถ้าจะบัตรันเจ้าก ็วันนี้นะเจ้ารายการคุยข่าวปมช.นะเจ้าเวลาก็ไล่หลังมาละช่วงนี้นะเจ้าหน้าฝนเนาะก็ขอพี่น้องประชาชนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะเจ้าวันนี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นข้าเจ้าตุลากิตติกุลนะเจ้าอปมช.รุ่นที่หนึ่งนะเจ้าก็ขออันลาพี่น้องไปก่อนล่ามท่านหนึ่งเจ้า
1: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับพคบ.เชียงใหม่รุ่นสองครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
4: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสพนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
5: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
6: ทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรตังกิติชัยค่ะสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับข้อมูลข่าวสาร Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio ชิงใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็เผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็มีการยืนยันนะคะก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมจำนวน 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจจะตกหล่นเรื่องของข้อมูลข่าวสารในกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มผู้ติดเตียงนะคะหรือว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้านคนนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเป้าหมายหลักเลยก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่ยากจนจริงๆแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทางปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองก็จะมีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนไม่ว่าจะผ่านเกณฑ์ว่าข้อใดอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นี้นะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องก็มองว่าเป็นการเปิดอุทธรณ์โดยจะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีต่อประชาชนกันด้วยนะคะก็เป็นการที่มีการตื่นตัวแล้วก็มีการเข้าไปเขาเรียกว่าไปยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ค่ะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเช็คพยากรณ์อากาศกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังบอกว่าฝนลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังจะมีพายุเข้ามาอีกรอบนึงนะคะหมั่นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ระวังเรื่องของอันตรายในช่วงหน้าฝนแล้วก็โรคที่มากับช่วงหน้าฝนกันด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามกันนะคะในเรื่องของการสรุปบทเรียนที่จะลดเวลาหน้าจอออนไลน์ให้กับเด็กไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการประชุมของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากการที่ดูงานนะคะเกี่ยวกับการป้องกันออนไลน์เพราะว่าคนไทยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 93% ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เฉลี่ยสูงถึง7 ชั่วโมง 54 นาทีต่อวันขณะที่เด็กนะคะช่วงแรกเกิดจนถึง2 ปีจำนวน72.6% นะคะใช้เวลาหน้าจอเกิน1 ชั่วโมงซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กแล้วก็สุขภาวะทุกมิติเพราะว่าช่วงเด็กๆอะค่ะก็อาจจะมีการเลี้ยงแบบหน้าจอเลี้ยงให้ดูเล่นเกมเลี้ยงแบบว่าต้องดูการ์ตูนไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะคะเป็นการหลอกล่อแต่ขณะที่เด็กไทยก็มีความเสี่ยงต่อภัยออนไลน์ทั้งการถูกกันแกล้งออนไลน์ภัยคุกคามทางเพศรวมไปถึงการติดพนันออนไลน์จนกระทั่งมีการส่งผลกระทบด้านสุขภาพติดใจแล้วก็มีภาวะหนี้สินด้วยอิทธิพลของการโฆษณาหรือว่าการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์ก็สร้างค่านิยมผิดทางสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้เยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะการป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ก็จำเป็นแล้วก็เร่งด่วนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการสรุปประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการลดเวลาหน้าจอของเด็กและเยาวชนเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นที่จำเป็นต้องออกข้อกำหนดหรือระเบียบเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.ก็กล่าวว่าจะมีการศึกษาผลกระทบดูเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะการถอดบทเรียนมาตรการเรื่องของการกำหนดเวลาการใช้หน้าจอสื่อออนไลน์ของเด็กเยาวชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศบังคับใช้แล้วอย่างเช่นออสเตรเลียบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16 ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยมีบทลงโทษโดยบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะหากว่าละเมิดกฎและไม่คัดกรองการใช้งานของเด็กซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการวางกลยุทธ์นะคะหรือมีแนวทางร่วมกันให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรับมือกับภัยออนไลน์เปลี่ยนตระหนักรู้เป็นเกราะป้องกันภัยสังคมก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผลักดันกฎหมายและก็กลไกเชิงนโยบายคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับปัจจุบันนะรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเชิงบวกเพื่อสุขภาวะที่สมดุลผ่านยุทธศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมภูมิคุ้มกันที่จะเน้นพัฒนาทักษะเท่าทันสื่อและดิจิทัลรอบรู้ทางสุขภาพพัฒนาเครื่องมือกระบวนการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนสื่อสารเชิงรุกผ่านการรณรงค์หรือว่าการสร้างค่านิยมในการใช้สื่อเพื่อสุขภาวะแล้วก็มีการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนประชาสังคมที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเกราะป้องกันจากภัยคุกคามทางออนไลน์นะคะรู้เท่าทันสื่อแล้วก็เป็นการทำให้เด็กไทยของเราเนี่ยใช้หน้าจอโดยที่มีการกำหนดหรือว่าอาจจะใช้กิจกรรมมาดูนะคะว่าเราจะแบ่งเวลายังไงเวลาเรียนเวลาเล่นเวลาเล่นเกมหรือว่าเวลาที่จะต้องใช้สื่อในการเรียนรู้นะคะตอนนี้ก็มีการประชุมหารือกันแล้วก็ถ้ามีข้อสรุปอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดเวลานะคะจะได้มาบอกกล่าวทีนึงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเยาวชนนะคะเรื่องของการอยู่หน้าจอมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาตามมาก็เลยมีเรื่องของการพูดคุยร่วมกันถึงเรื่องของการลดเวลาหน้าจอออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชนด้วยเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะพูดถึงเด็กไปแล้วในช่วงที่แล้วเนี่ยตอนนี้พูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยกันบ้างนะคะเรื่องของอาหารการกินบางทีจะต้องดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษนะคะสูงวัยต้องรู้ไกลความดันแต่ว่าไม่ขาดไอโอดีนเครื่องปรุงเสริมไอโอดีนต้องจำกัดปริมาณอย่างที่บริโภคต่อวันอย่างเช่นเกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันหรือว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวเสริมไอโอดีนใช้รวมกันไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันนะคะก็อาจจะต้องมีเช็คลิสต์เมนูเคี้ยวง่ายย่อยสบายได้ไอโอดีนอย่างเช่นเมนูปลาค่ะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวปลาทูต้มส้มเนื้อปลานิ่มย่อยง่ายได้ไขมันดีบำรุงหัวใจด้วยแล้วก็รับไอโอดีนแบบโซเดียมต่ำนะคะหรือจะเป็นเมนูซุปแกงจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากาเมะหรือใส่เต้าใส่สาหร่ายธรรมดาก็ได้นะคะซดน้ำซุปอุ่นๆสาหร่ายก็เคี้ยวง่ายลื่นคออุดมไปด้วยไอโอดีนตามธรรมชาติหรือจะเป็นเมนูไข่ก็คือไข่ตุ๋นเนื้อเนียนเลยค่ะทรงเครื่องด้วยนะคะใส่เห็ดหอมหรือเป็นเนื้อสัตว์สับเป็นชิ้นเล็กๆได้ทั้งโปรตีนบำรุงกล้ามเนื้อแล้วก็ไอโอดีนครบจบในถ้วยเดียวด้วยผู้สูงวัยต้องลดเค็มได้แต่ว่าห้ามขาดไอโอดีนนะคะเริ่มต้นด้วยสุขภาพง่ายๆเพียงแค่ปรับวิธีปรุงเลือกวัตถุดิบให้ถูกหลักวัยเก๋าเอนจอยไปกับมื้ออร่อยๆได้ทุกวันนะคะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจแจ่มใสได้ทุกวันด้วยก็เป็นการแนะนำจากทางกรมอนามัยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่Airport.
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: ทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความ

ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเพณีล้านนาเรื่องของบุคคลสำคัญในล้านนานะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งเราก็ยังอยู่ในเรื่องของราชวงศ์เจ้าจิตตนนะครับซึ่งก็เป็นตระกูลนะครับที่มีการปกครองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปูนและก็ลำปางในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีเจ้าผู้ครองเชียงใหม่นะครับจำนวน9พระองค์ซึ่งเขาก็ได้อู้ไปนะครับ2พระองค์แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่3นะครับเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่3นะครับชื่อว่าเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันก่อปกครองเชียงใหม่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2366จนถึง2368เจ้าคำฟันนะครับก็เป็นบุตรลำดับที่8ของเจ้าฟ้าชายแก้วกับแม่จันทาประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2299เป็นแฮมท่านหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือราชการอย่างเข้มแข็งในสมัยของพระเจ้ากาวิละและพระยาธรรมลังกาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ารัตนหัวเมืองแก้วในยุคนั้นห้องกันว่าเจ้าสามพี่น้องเจ้าคำฟันนะครับก็มีบทบาทในการต่อสู้กับพม่าที่มารุกรานหัวเมืองต่างๆนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการทำนุบำรุงพระศาสนาร่วมกับพี่ทั้งสองในการยกฉัตรประดับยอดเจดีย์หริพุนชัยและเจดีย์บนพระธาตุดอยสุเทพและเป็นเจ้าเมืองลำปูนตุยนะครับเมื่อพระธรรมลังกาถึงแก่พิราลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองก็ได้เลื่อนเจ้าคำฟันขึ้นเป็นพระยาเชียงใหม่ได้ชื่อว่าพระมหาสุภัทรราชเจ้าหลวงคำฟันนะครับก็เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ได้เพียง2ปีในขณะที่มีอายุ67ปีและพิราลัยเมื่อปีพุทธศักราช2368อายุ69ปีเจ้าหลวงคำฟันมีราชเทวีชื่อแม่เจ้าตาเวยมีเทวีชื่อเจ้าคำแปงและก็มอมแหม14นางมีทายาทชาย20ท่านและก็หญิง20ท่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่3นะครับและเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่4ก็คือเจ้าหลวงพุทธวงศ์นะครับก็ปกครองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2368จนถึง2389พระยาพุทธวงศ์เป็นบุตรลำดับที่1ของพ่อเรือนซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าฟ้าชายแก้วมีศักดิ์เป็นพระญาติและเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยเหลือกิจการบ้านเมืองเมื่อสมัยพระเจ้ากาวิละแหมตวยก็คือการรวบรวมผู้คนให้เข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ในแผ่นดินของพระยาพุทธวงศ์เจ้าเชียงใหม่มักเรียกกันว่าเจ้าหลวงแผ่นดินเย็นเหตุที่ห้องแบบนี้นะครับก็เพราะว่าบ่มีสงครามเกิดขึ้นในสมัยของท่านเลยและครองเมืองเชียงใหม่ยาวนานถึง22ปีเมื่อเจ้าหลวงคำฟันถึงแก่พี่ตราไรบรรดาขุนนางอมาตย์ก็งือพระยาอุปราชพุทธวงศ์ครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระยาคำฟันด้านการปกครองนะครับในยุคนี้ยังเป็นระเบียบแบบแผนในสมัยพระเจ้ากาวิละก็คือแจ้งระบบขัน5ใบและก็9สนามหลวงด้านการค้าในสมัยนี้นะครับก็เริ่มมีการติดต่อกับต่างประเทศและในประเทศนักขึ้นด้านการศึกษาก็ยังใช้ระบบที่เฮียนกับวัดก็คือบัดต่างจากในยุคแรกมากนักแต่จะมีปริมาณของวัดภิกษุและสามเณรเพิ่มนักขึ้นและก็มีการคัดเลือกคัมภีร์ใบลานนักขึ้นด้วยตั้งแต่ยุคของพระเจ้ากวิละถึงสิ้นสมัยพระเจ้าหลวงพุทธวงศ์เชียงใหม่ก็มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากก็คือได้รับผู้ถึงชนชาติอื่นๆและการเปลี่ยนแปลงไปของโลกภายนอกมีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับอังกฤษมู่จากการดำเนินงานด้านการบริหารที่ใจสมองมากกว่าการรบและเมื่อสิ้นสุดของเจ้าสามพี่น้องก็ถึงจุดเปลี่ยนแปลงจากการปกครองแบบโบราณเข้าสู่การบริหารบ้านเมืองและเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่4นะครับจากข้อมูลคณะทายาทสายสกุลณเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าหลวงเชียงใหม่
บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่เอกสารที่ระลึกวันพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงนครเชียงใหม่ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่5นะครับซึ่งเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่5นะครับชื่อว่าพระเจ้ามโหตระประเทศมีพระนามเดิมว่าเจ้ามหาวงศ์หรือว่าเจ้าขนานมหาวงศ์เป็นราชโอรสในพระยาธรรมลังกาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่2เมื่อปีพุทธศักราช2369พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระยาอุปราชพุทธวงศ์เป็นพระยาเชียงใหม่และตั้งเจ้าขนานมหาวงศ์เป็นพระยาอุปราชเมืองเชียงใหม่แทนหลังจากพระยาเชียงใหม่พุทธวงศ์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2389พระยาอุปราชมหาวงศ์และเจ้าพิมพิสารแห่งนครเชียงใหม่ก็ได้นำจ้างพลายสีปลาดลงไปถวายพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฮื้อตั้งพระยาอุปราชมหาวงศ์เป็นพระยาเชียงใหม่และตั้งเจ้าพิมพิสารเป็นพระยาอุปราชเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดฮื้อพระยาสีหราชฤทธิไกรเชิญพระสุพรรณบัตรกับเครื่องสูงมาพระราชทานถวายพระยาเชียงใหม่มหาวงศ์และก็โปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้ามโหตระประเทศราชาธิบดีนภิสีมหานคราธิฐานภูบาลบพิตรสถิตในอุตมะชิยางข้ารางชวงศ์เจ้านครเชียงใหม่ในขณะนั้นยังประชวรอยู่ครั้นได้เป็นพระเจ้าเชียงใหม่ได้5เดือน28วันถึงวันเดือนยี่เหนือแรม9ค่ำปีจุลศักราช1216ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2393พระโรคกำเริบหนักขึ้นพระเจ้ามโหตระประเทศจึงได้สละราชสมบัตินี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่5จากข้อมูลของศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเก่าล้านนานำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ำนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

ข้าใจวุ้ยๆอํานวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วฝั่งหนีไปไหนเว้ยก็มาฟังข่าวจ้อยโอ้จะไปทําใจไก่กล่าวเป็นซอใหญ่ออกอากาศกว้างต่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ํากําเมืองฟังข่าวซอฉบับแรกในวันนี้มาจากสีนวลนามแสง21ทับ2ภูคาเหนืออำเภอสะกะแปงจังหวัดเชียงใหม่พี่ใหญ่พ่องว่างนี้หึขอเชิญพี่น้องหมู่บ้านเฮาตามทรัพย์ทัดใกล้ไปแอวงานบ้านภูคาเหนือเด้อว่านะครับที่ไหนก็มีหมดนะครับเพราะว่างบประมาณต่างๆอบต.ก็จัดงบคือเทศบาลตำบลก็จัดงบคือเป็นกลุ่มเขาเป็นหมวดไปหมู่บ้านไหนมันมีหมู่บ้านแล้วก็มีบางทีบ้านใหญ่ก็ต้องจัดกันเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4อย่างนี้เป็นต้นนะครับหมวดใดนะครับก็มีทุนอยู่พ้องแล้วที่จะทำลอยกระทงประเพณีอันนี้แถมย่ำปอเงินบริจาคตามศรัทธาชาวบ้านเก็บเจ้าบ้านหลังคาตาอันตีก็ว่าไป10บาท20บาทพอดี10บ่ใครมีส่วนมากก็สาวก็มาจ้างว่าช่วยกันไปประเพณีปีนึงมีเตื้อนั่นนี่ปีใหม่ก็เลือกปีหนึ่งมีเตื้ออย่างเดียวกับปีละครั้งละครั้งแต่มาหลายครั้งโอเคดีเป็นอย่างนี้แหละครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกปีแล้วก็เชิญชวนพี่น้องหมู่บ้านเฮาไปแอวดังแม่ภูคาเหนือผมก็ได้ครับยังมาม่วนล่ำปัวภูคาสลีโขงปื้นจะลอยกระทงม่วนงานมาหน่อยพอเชิญสาวจีดงยอดซอยไปพ่อไปก้อยกันเตอะเจ๊กก็หลายคนไทยก็เยอะแขกมั่นเงี้ยวห่อก็มีประเพณีอันนี้เปิดจัดกู่ปีที่บนเวทีมีนพมาศด้วยจะชิงของขวัญจะหวานเอาถ้วยดวงไผ่ดวงมันแหละครับและกรรมการเปิดจัดอ่านหน้าประกาศกล้องเสียงดังสำหรับงานนี้

ที่ดนตรีรับหนังคือท่านผู้ฟังพ่อฟีเนอร์เจ้ามีตึงสาวจีนาลีหนุ่มเท่าเขาก็ปากันไปหลายล่ำเอากระทงไปยังตีต้าน้ำไหวสาแม่เจ้าคงคาหนุ่มสาวใหญ่น้อยป้อยปรารถนาเป็นคู่วิวาก กันยังที่หันอย่ามีกำแพงมาเกิดขวางกั้นกับสองคนเฮาเม่นตัดเม่นครับหนุ่มๆสาวๆเนี่ยปะทุบถึงหมวนเสียงอย่างคือทอดแต่บางคนก็มีอดีตเนาะหักกันในวันลอยกระทงเสียเนื้อเสียตัวกับวันลอยกระทงก็มีบางคนก็มีหนีล่องไปกับกระทงก็มีนะครับนำความตุกใจมาก็มีดังนั้นบางคนก็สุขบางคนก็ตุกในวันลอยกระทงสำหรับว่างานเปิ้นจัดหน้าวัดตามก่อนขี้เดิมอ่อนกระทงใหญ่น้อยยอดสร้อยสมอนพ้องกระแปงอะไรอย่างบาดบอมคดงอเปิ้นเบิ้นเป็นอย่างไรบ้างบาดบอดปราสาทหลังงามตามที่กล่าวเอิ้นยองอยู่บัวลอยกีบยั่วอ๋อแปลงปราสาทบนบัวลอยบ้านภูคาเหนือก็บ่ได้ลดละต่างคนก็ใจกล้าสามัคคีปูคาเหนือนี้สิบหลายจัดเกือบสาวปีก็เปิ้นจัดคือมีกระทงใหญ่น้อยประทีปโคมไฟแสงใสเป่งปล่อยตามหีดหอยก่อนนั่นต้อยกันเป็นสายยายกันเป็นญาติผู้คนต่างบ้านก็ไหลมาบอกว่าใหญ่น้อยช่วยกันรักษาป้อนหลวงนั่นกาเปิ้นก็เป็นแก่บ้านเครื่องเสียงตามสายขยายก้าวต้านดังไปทั่วบ้านปูคากระทงใหญ่น้อยแปลงกันแน่นหนาเดือนพฤศจิกามีมาแม่นมั่นเนาะวันที่16เด้อไปฟ้องน้ำด้านเป็นวันงานแน่แท้อ้อไม้หนุ่มในกวงบ่มด้วยตัวเนี้ยเป็นกู้บ้านเมืองเดิมก้าล้างก้ารถก็ถึงบ่เปลืองบ่เหมือนในเวียงคนหลายมากผู้ตะเลิงไปหันนี่ปะเท่าขนคิงปะลู่เนี่ยมตีนกันไปอยู่ลุกๆขโมยขจรเอามือเข้าซุกล้วงกระเป๋าไปด้วยก็มีปอของหายแล้วแปลงหน้าอย่างผีลวดเป็นข่าวมีอำนวยเปิดอ่านกล้องจะเขียนไปหลายกลัวบรรทุกต้องกลัวผิดทำนองข่าวนั้นข่าวกวีมีมาเป็นจานขอปงเต้าอี้วางกรรมก่อนลำลำวางกรรมตะเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนได้เลยจากสีนวลน้ำแสงเศร้าเอ็ดทับสองผู้ค้าเหนืออำเภอสังกะแปงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าขอปนไปแอวกันทื่อๆเด้อไปใครไปพ่องก็ลงไปนะครับมันมีทุกบ้านทุกตำบลนะครับได้จัดกันบ้านไผ่บ้านมันบ่ต้องเข้ามาในเวียงแล้วในเวียงคือคนในเวียงพ่นแอวกันเด้อเฮาเฮ้ยเฮานี่อยู่ทางนอกทางฝั่งก็ระวังเรื่องบกทบเนี่ยบกไฟจี้ใส่หูใส่ตากันบอดก็เคยมีมาแล้วนะครับอันนั้นก็ขอระมัดระวังกันเป็นพิเศษจะเล่นจึงบอกว่านะครับประเพณีปีไหนมีครั้งครับ

ฟังข่าวซอฉบับต่อไปมาจากไอ้ทองคำสุวรรณมณีปราชญ์เจ้าบ้านท่านหนึ่งครับจากปงใจแม่เมาะจังหวัดลำปางปนเรียบเรียงมาได้นะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยไอ้ทองคำแต่ว่าผัวเจ้าชู้นี่มันมีทั้งคู่เนอะที่เขาแอวร้อยกระทงแล้วไปเนี่ยครับแม่บัวกะอะไรอย่างก็นี่ขออะไรอย่างใกล้ผัวแม่บัวกับย้อยกินมันบ่หอมบ่มีไผ่ตองเก้ามันบ่อ้วนฮะมันอย่างไรคนหักคนหวงสัมพันธ์ขาดด้วนไปหลงละเลิงไม่จู้ไปหลงเมาเพลินฆ่าน้องบ่ฮู้ละทิ้งที่บ้านเหือนจานผัวมันไปแอวเหียร้อยกระทงหายแซ่บเดิมอ่อนก่อนนั้นอยู่ดีกินหวานอยู่สุขสำราญเจยบานจืดต้องแต่หาว่าหักอวนยิงหักอนยิงหญิงอื่นตึงบ่เกี่ยวข้องจนสุดที่ว่ามวยมิดโอ้ได้36ปีตึงบักคนึงคิดว่าผัวแห่งข้าอวนหญิงจากนอกใจน้องแม่นมั่นใจจริงมาคิดคณิงเพื่อนฝูงเก่าต่างก็เจ้าบ้านเพื่อนหันเล่ากันจนจ้านถึงหูยิงนางกู้มือสองจิตสองใจเจ้าบ้านสั่งหูข้านอนป้องข้างถึงวันเนี่ยสั่งบ่หูปูนอัศจรรย์ที่ไผที่มันผีจักขายหน้าเตวาเปิ้นหันพ่อดาวป้องฟ้าว่ามีจริงแต่มีจริงแต่ตักปู่โททำมังเหมือนบ่เป้ายัดหัวอกแห่งข้านางยิงให้ดึงเป็นห้องกัดอกตันผิงเป้ว่ามีจริงแล้วผัวแฟนของข้าผู้คนลือชาว่าเช้าปู่เท่าหัวงูชะแลแก่เข้าโอ้ไปมีใหม่หน้ากะมึงก็เปิ้นว่าจะหนีอ่ะปู่ผีกระชึงโอ้ยปู่ผีกระหึงอายุของมือตัวเจ็ดสิบขวบเข้าโคนแก่นี่เอาแล้วเนี่ยก็เท่าพ่ออย่างนี้ตายโอ้ยบ่อายลูกเต้าผู้คนนินทาว่าร้ายไปความสุขของพ่อเล็กน้อยก็ลักเอาเงินไปเออนี่กาลักเอาเงินไปเตือเล็กเตือน้อยไปซื้อสายสร้อยแหวนมืออันนี้แล้วกาโบราณเขาถือขี้แปดมือนั่นล่าล้างถึงบ่เชียงว่าลดละเลิกลดละเลิกปูยาหมักเมี่ยงสุราเมลัยของมักปากว่าถือศีลมือตกบันับแต่ว่าเอาหน้าบ่ได้ก็ป่าตัวใหญ่ล้ำมาเขียมที่ตายหน้าตาดิบ่อายนะมาตายที่ตื่นเฮ้อป่าตัวดวงตายที่ตื่นจะหูมีนะได้ตันหาโมหะว่าแล้วก็ใจขึ้นเมาฝนเมาดมปั่นว่าเอาเมียรุ่นเหลนเมื่อละปะท้อเอาแอปีหน้าโสมทำหน้าของมันผัวแป้งหอมหักกับไม้หน้าสามนี่เหมือนรางวัลของมันรอคอยอยู่บ้านขึ้นมาบ้านกูกะประจ่าโจมซ้ำกูจะขนังด้วยค้อนเจ้าฮือเป็นข่าวดังข้าข้าผัวนาดน้องพาดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์จ้างสารงูเห่าข้าเก่าเบียรักกัดอกตันพิงฮือสมคณิฮือสมใจยิงเจ็บแล้วต้องฆ่าโอ้ป่าขาดอันลำเหลือกะมันดึงบ่เปิ้นกระตัวรับกรรมบาปกาเออขังข้อกังกาจังเถอะก็มันลักอกลักใจบ่อิงเติกเมื่อฮือหมดว่าอันกรรมเวรแค้นใจเจ็ดล่ำแถมยังคู่เข็นใจอ้นละเวงหนีบติ่งข้ามข้าขอลาก่อนเนอะตัวจักหาไม่หน้าฮือปะดีๆกว่านี้โหไปซ่อหางง่ายๆนะผัวเนี่ยบ่ทุบจะหายากหาง่ายนะผัวดีๆที่ก็หายากอ่ะบางทีก็ดีล้ำไปกับเมียจะไปเอาแห่หม้อแห่มันนี่ก็มีลูกขอบุญบันดาลกุศลเก่าจี้คือไปดังอันตังดีกินแล้วตันแล้วเจ้าไพแสนสีสาธุยินดีชิบนิ้วหวานไหวอ๋อกินตันเมื่อเดือนนี้แล้วเดือนนอกเกิดมาจะใดอย่าฮือได้ใกล้คนเท่าจังไรแบบนี้ใจเหยใจสังดำกำกี้สุดเสี่ยงเห็นนี่เนาะมึงไปเตอะไปเตอะแม่นกาแม่นแต่สักสลึงกูตึงบ่ฮือมึงสักเต่าแก่นเบี้ยอโลใจดำอังกาแบ่งกันบ่ดีว่าฮือไปอย่างเดียวอ่ะบ่ให้ใจเชื่อของห่วงของมึงนั่นน่ะเอาก๊อกก๊อกดอกน่ะของห่วงของมึงก๊อกดอกอันอื่นอันไก่บ่ท่าสอดซ้อออย่าก้าวเข้าบ้านกูมาลูกเมียมันอย่ามาสวกอีนี่ได้กินแกงจีนมันลืมตั้งแกงป่าได้ดีแล้วกาอย่ามาที่นี่เอาตีให้ตีนาหามาไว้นี่ข้าจักยืดเอาสินทรัพย์เอาหมอนขี้ไข่นะกับตึงสายฮัดกับผ้าต่องต้อยของมึงเอาไปเก็บไปหือหมด
อย่ามาขัดเขินรีบลงเฮือนไปเวลาด่วนสั้นพระเจ้าอย่างอ่ะมาเติกหน้าเติกตาข้าจักกวาดบ้านล้างสิ่งลังควานหมู่นี้ก็ปากว่าถือศีลอู้จ๋ากวกจี้ใจในถือศีลของเมียฮึอู้จ๋าวันล้อมหน้าเนื้อใจเสียเอ้ยข้าคนเป็นเมียทนฟังบ่ได้อันที่พระเจ้าว่าฮือภายสายใจที่ไหวขายเครียดเนื้อนายพี่น้องหลอดมันตัดตาภายสิบนิ้วกับน้องปอนยกโตดคืออภัยฟังกันเอาม่วนบ่ได้เด้อสายใจเขาขออภัยครับตัวม่อนข้าจากนิรนามเรียบเรียงโดยแอทองคำบ้านปงใจไม่เหมาะลำปางปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งมาเล่าเรื่องผู้ฟังมันถ้าจะมีพ่องหูพูดทางบ้านท่านนะฮะเออของอย่างนี้มันจังมันเพื่อจะโลมจังโลมเมื่อจอดนะตาจะบอดจังบอดเมื่อเท่านะจะกั้นเข้ากั้นเข้ามาเดิน12จะมีเข้ามีของมีเหมือนยามหนุ่มพจน์ยังว่าอย่างอั้นโลจะแต้โหมโหดแท้บางทีก็ป่าตัวหลวงก็จะเข้าไซลุก็มีนะอย่าบอกคือ

สวะฉบับต่อไปเมืองปลายลำพันธ์อ๋อตั้งเมืองปลายแม่ฮ่องสอนบุญครับอินทองตันชัยอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพยาโทหากันยินดีเด้อว่าเพื่อนฝูงหมู่เดียวเชียวฮักหรือแม่ย่าแม่ฮังนางสาวก็โทรได้061948882 061948882เนี่ยเวลานาทีมีมาบ่น้อยฟังคนม่วงซอยล่ำถ้อยจากไข่ข้าวฉบับนี้บ่ใจข้าวไผอินทองตันชัยล่ำลายข้าวก้อมปีก็อะไรอย่างนะฟีก็บ่แมนอ๋อฟีก็บ่แมนกาแฟก็บ่มีนั่นนะครับฟีก็บ่แมนนูนแขนอยู่ในห้องไว้เป็นกู้นอนสักครั้งเงินทองก็บ่มีตั้งเข้าในน้ำจะเป็นฮับจ้างไปวันๆก็ธรรมดาเนี่ยนาเนี่ยให้เปิ้นหูตัวกันราคาของมันถูกเหมือนตองแห้งโอ้โหบ่ถึงยานาก้าให้ได้ของเปิ้นซ้ําแปลงจะตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์ทีวีของมื้อนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยของเปิ้นแปลงหมดอ่ะครับของเฮามาแข้งบ่หันใบแดงแบงค์ร้อยซุปเปอร์เบนซินแปลงขึ้นแต่น้อยไปไหนก็ห้อยรถยนต์รัฐบาลนั่นเปิ้นก็ขอโซนพืชเปิ้นบ่โซนก็พืชไร่ปิ่นโดงถูกแต่เชียงฮั่นพืชไร่ของเฮานี่ถูกไปถูกบ่เฮาของหมู่นั้นพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์อะอย่างต่างๆของเทคโนโลยีหมู่นั้นเขาตั้งราคาคือเฮาเขาจะมาซื้อครัวพืชไร่ของเฮาเขามาตั้งเฮาแถมเฮาบ่สามารถจะตั้งราคาคนเดียวได้นี่อีกใหญ่นะก่อสร้างฮับเหมาบรรเทาบักกันหมอกซื้อน้ำมันใส่รถวัน150ติดกันโอดๆจะเป็นก้มหน้าทำไปเอาไปเตอะเอาไปเตอะรัฐบาลครับพอช่วยแก้ไขเศรษฐกิจไทยหดถอยไปจ้อยเงินหายเนี่ยสำก่าเงินหมู่บีก่าเงินมันถูกตัวค่าอินทองคนตุกต่ำต้อยหากินบนดอยกู้มือนอนไล่บงสร้างหมอกบ่ได้ซื้อพักแคบเพื่อยื้อหิมต่างหาเงินเก็บไว้ก่อนเชียงเดือนสามนี่จะไปขอคนงามแม่ห้างต่างบ้านอันล้นเนาะอำนวยไปโดยนอถ้ามีเงินแสนมีแฟนร่วมข้างอยู่บ้านอรันป่าไม้ช่วยกันฮิหาได้เงินมาใช้ลงทุนก็ได้เร็วไวได้กำไรนักบ่ไปที่ไหนซื้อผ้าสบายเครื่องใช้แต่งย่อง

ยุ่งกับใจราคาสินค้าแปลงเหมือนจะตายแต่ว่าอีนายแปลงจ้างเธอเจ้าแปลงจ้างเธอเจ้าข้ามาก็จะดับไฟอ้ายตึงน้องเน่าเข้าไปรับนอนในมุ้งจะเพียบเตี้ยเหมือนไก่น้อยกับหงปัดตะตะขนมดจุดอุ่นจัดเปิงลางมีอย่างนั้นจินตนาเถิงขอคือมันเปิงเหมือนกรรมที่อ้างอินทองเมืองปลายคิดจะสรรสร้างอย่างที่ผลงานนั่นไซลำพันมาถึงข้าวคนคิดไล่ก็ขายอย่าได้ลำคาญเอ้ยผ่านดอยผ่านแพะไปแผ่วเบื้องฝางลาและลงแผ่วลำปางที่บ้านน้องเน่าแผ่วแม่ขจานอเวียงป้าเป้าแผ่วบ้านแม่ลาวลิงจริงไปแผ่วปางไฮไปบักขี้ริ้วเทพเสด็จบ้านของนางไปฮะพอกระต่ายไพน้องอยู่บ้านม่วงขาวรับรู้เรื่องราวอินทร์บอกคือได้ลำพันมาเขียนจ๋ามายื้อก็มอกกับปอเลยน้อง30นาทีเวลามันห้องเลยจบข้าวก้อมอินทองขอรับรองจบก่อนตัวอีตัวนี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยโอ้จะไปหาน้องพอพานเออไปใช่พอพานพอกระต่ายไพเปิดเปลี่ยนสออบตไปเลยเนอร์ไออินทองแสดงความยินดีกับเปิดเห็นเนอร์ไออินทองตันชัยอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับวันนี้จำเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้ปิดตีฮักทั้งหลายไปก่อนความสุขสมหวังจงมีแด่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

นี่ก็เป็นข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยพ่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่ตกลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเราก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversity ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมาก จึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่2นะครับว่าจะโครงการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเรามีการตั้งคณะกรรมการมาช่วยพิจารณากรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเรากันกรองเนี่ยมืออาชีพจริงๆมีความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีเพราะคณะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุตชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านของรัฐสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำตัวหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงท่านครับนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่มีความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22 นาฬิกาของวันเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
8: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100% ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทางนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 18:00 น.ของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 น.วันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทางนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างจงแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันวรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง

สะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือ

ทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดส่งเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ส่งเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรวงเถิดพระองค์เจ้าโสมโซลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าทรงยศสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

นึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทโจนาธานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์มนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้ เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะแต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทางดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต
5: ้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่มทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงาน OTOP Midyear 2026ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาสยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
10: ก็ขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรเงี้ยกระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบนี้ลูกค้าเยอะทุกวัน
9: ขณะที่นางสาวพัทธิราบุญเรืองขามองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
11: พี่มาทุกปีโอท็อปพี่ถือว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยไทยช่วยไทยถ้าเราไม่คนไทยไม่ช่วยของไทยประเทศไทยเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะถือว่าช่วยกันนะคะรักประเทศไทยเราต้องสนับสนุนสินค้าไทย
9: สำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังซึ่งขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากทั้งนี้โอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.-21:00 น.โดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,500 ล้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเทรนโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่ด้านกลุ่ม S สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พาร์กระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการตัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาจิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาร์ในอันดับ11ร่วมสุปัจจรีอนันตฤการ1อันเดอร์พาร์อันดับ30ร่วมและพรอนงค์เพชรล้ำ1โอเวอร์พาร์อันดับ55ร่วมผ่านการตัดตัวพอดีด้านตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างนำเดียวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนศิริศิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอคาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนซาวาชิโร่จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-1 3-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-2ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอินแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite เบย์จิง2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับอาเรนซานมาเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี 2-3 เกม 11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11 คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน 0-3 เกม 7-11 10-12 และ 8-11 คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส 3ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับจางยองจินจากเกาหลีใต้ 1-3 เกม 9-1111-9 8-11 และ7-11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี วัสเตอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐ ถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพี่เจตกาญจนกุลรายงาน

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
3: บ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้รายการที่นี่มีเรื่องราวก็ยังคงนำเรื่องราวจากหนังสือนารีเรืองนามซึ่งเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ประพันธ์โดยกวีนะครับประชุมกวีสมัยรัชกาลที่5ทั้งหมด15ท่านด้วยกันค่ะวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องนางวิสาขาซึ่งเล่าไปแล้ว2ตอนคราวที่แล้วเล่าถึงว่ามิคารเศรษฐีต้องการให้ปุณฑวัฒนกุมารบุตรชายของตนเองนั้นมีเย้ามีเรือนนะคะแล้วลูกชายก็บอกว่าอยากได้ภรรยาที่มีความงามแบบเบญจกัลยาณีคืองามพร้อมทั้ง5ประการรวมทั้งต้องมีสติปัญญามีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะท่านมิคารเศรษฐีก็ส่งพราหมณ์8คนออกเดินทางไปหาสตรีที่ว่าจนเดินทางมาถึงเมืองสาเกตนะคะแล้วก็เป็นวันที่มีเทศกาลแล้วทำให้นางวิสาขากับหญิงบริวารทั้งหมดอีก500คนเนี่ยออกมาเที่ยวงานและในที่สุดพราหมณ์ก็พบว่านางวิสาขานี่แหละเป็นผู้ที่มีความงามแบบเป็นจักรยานีและมีสติปัญญาด้วยนะคะจากนั้นก็มีการข่าวที่เราลดทิ้งท้ายที่ว่าพราหมณ์ทั้ง8นั้นคล้องพวงมาลัยให้เป็นพวงมาลัยที่ฝั่งมิคารเศรษฐีจัดทำเพื่อส่งมาเป็นของมั่นในฉบับไทยเนี่ยแปลว่าพวงมาลัยเราอาจจะนึกภาพว่าเป็นพวงมาลัยทองคำที่เอามาคล้องเนี่ยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยดิฉันจะเล่าต่อไปข้างหน้าตอนนี้มาดูกันต่อว่าหลังจากที่คล้องพวงมาลัยให้แล้วเนี่ยนางวิสาขารับพวงมาลัยเหมือนประหนึ่งว่าได้รับมั่นหมายแต่ว่านางก็ยังถามกลับไปนะคะว่าพวกพราหมณ์พวกท่านมาจากเมืองใดนะคะพราหมณ์ตอบว่าเรามาจากเมืองสาวัตถีโดยท่านมิคารเศรษฐีใช้มานะคะตระกูลเศรษฐีนั้นเป็นตระกูลใดก็พราหมณ์บอกว่าเป็นตระกูลของมิคารเศรษฐีและมีบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารนางวิสาขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตระกูลของเราสองฝั่งนั้นเสมอกันนะคะก็คือยินดีรับมั่นได้นางก็ส่งข่าวไปบอกบิดามารดาว่าขอให้ท่านบิดามารดานั้นส่งรถม้านะคะส่งรถม้าเนี่ยมารับพวกดิฉันด้วยเอ้าทำไมล่ะตอนมาเที่ยวนี่ก็เดินทางกันมาก็เพราะว่าตามประเพณีอินเดียนั้นคือพวงมาลัยทองคำที่ถ้าเป็นฉบับภาษาไทยจะแปลโดยย่อจะแปลว่าพวงมาลัยทองคำทำให้เราอาจจะเข้าใจผิดนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นเครื่องประดับชั้นสูงนะคะพวงมาลัยทองคำนั้นจะเป็นชุดเครื่องประดับที่เรียกว่าชุดมหาลดาประสาทนะคะสะกดมหออามหาลอลิงดอเด็กสละอาลดาประสาทก็ปอปาสอเสือสละอาทอทงนอดูกรันนะค

ต้องได้นั่งรถม้าที่มีฉัตรกั้นเพราะว่าเป็นเครื่องประดับชั้นสูงนะคะตามความเชื่อเนี่ย เครื่องประดับชุดมหาราชปราสาทนั้นจะผู้ที่ครอบครองได้นั้นต้องด้วยเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีเก่าสะสมสั่งสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและชาติปัจจุบันนะคะโดยชุดมหาราชปราสาทนั้นจะเป็นเครื่องประดับสตรีสูงสุดในอินเดียสมัยอินเดียโบราณทำจากทองคำแล้วก็สัตตรัตนะหรือว่ารัตนะเจ็ดประการนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนเสื้อคลุมนะคะเป็นตะข่ายทองถักประดับอัญมณีเนี่ยรูปนกยูงสวมตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าโดยในสมัยพุทธกาลนั้นจะมีสตรีเพียง3ท่านเท่านั้นที่มีบุญญาธิการได้ครอบครองชุดเครื่องประดับมหาราชปราสาทนี้นะคะโดย3คนนั้นก็คือ1นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่เรากำลังเล่าเรื่องของท่านอยู่ณวันนี้นะคะ2นางมาริกาซึ่งเป็นภริยาของพันธุระเสนาบดีแห่งแคว้นปัลละส่วน3นั้นท่านที่3นั้นไม่ได้มีการจารึกชื่อไว้นะคะทราบแต่ว่าเป็นธิดาเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีค่ะนางเนี่ยได้ครอบครองชุดมหาราชปราสาทนั้นเพราะว่ามีบุญเก่าจากอดีตชาติที่เคยถวายเครื่องหอมและผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ในอดีตการนะคะจึงถือว่านางเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์นางจึงได้มาเกิดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และได้รับเครื่องประดับมหาราชปราสาทที่ไม่อาจประเมินค่าได้ค่ะโดยในประเพณีนี้จะบอกว่าเมื่อสตรีใดได้ประดับชุดมหาราชปราสาทแล้วจะดำเนินไปตามปกติไม่ได้นะคะต้องนั่งรถไปแล้วต้องมีกัดกั้นฉัตรหรือว่ากั้นฉัตรเบื้องบนหากไม่มีฉัตรกั้นนั้นก็ให้ยกชายผ้านะคะนึกถึงชายสารีนะคะขึ้นมาพาดบ่าก็บิดาของนางวิสาขาก็ส่งรถ500คันมารับนางพร้อมด้วยบริวารกลับยังเรือนนะคะพราหมณ์ทั้ง8คนก็ตามกลับไปด้วยเมื่อไปถึงเรือนก็สนทนากันท่านเศรษฐีท่านธนัญชัยเศรษฐีก็ถามว่าพวกท่านมาจากเมืองใดนะคะถามเหมือนกับที่ลูกสาวถามเมื่อกี้เลยค่ะบอกว่าเรามาจากเมืองสาวัตถีเป็นเศรษฐีจากเมืองสาวัตถีส่งข้าพเจ้ามาส่งพวกข้าพเจ้ามาเศรษฐีนั้นเป็นเศรษฐีตระกูลใดหรือนะคะเป็นตระกูลของท่านมิคาลเศรษฐีพอฟังก็รู้ว่าเป็นเศรษฐีมหาศาลเป็นเศรษฐีประจำเมืองเหมือนกันแล้วก็พอทราบว่าเขามาสู่ขอก็ถามว่าบุตรชายของท่านเศรษฐีมีนามใดนะคะบอกว่านามบุญวัฒนกุมารเศรษฐีท่านมิคาลเศรษฐีตระกูลนั้นมีทรัพย์สินเท่าไหร่นะคะบอกว่ามีอยู่50โกฏนะคะซึ่งฟังดูเนี่ยน่าจะเยอะแต่ปรากฏว่าท่านธนัญชัยเศรษฐีฟังแล้วเฉยๆค่ะบอกว่าโอ้ทรัพย์สิน50โกฏเนี่ยเทียบกับเราแล้วมันเท่ากับ1กากนึกเท่านั้นกากนึกก็คือ1คําอาหารที่อีกาคาบแล้วบินไปได้นี่นะคะนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าก็ถือเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเป็นของนอกกายคือตระกูลมีศักดิ์เสมอกันก็ยินดีรับมั่นนะคะก็เชิญให้พราหมณ์พักอยู่ที่บ้านจากนั้นพอพราหมณ์พักอยู่2วันก็เดินทางกลับไปเพื่อส่งข่าวแก่ท่านมิคาลเศรษฐีว่าได้แสวงหาว่าที่ลูกสะใภ้ให้ได้แล้วนะคะพอไปถึงเมืองสาวัตถีก็ไปบอกนะคะก็ถามไถ่ก็ว่าเป็นลูกสาวใครนะคะท่านมิคาลเศรษฐีพอรู้ว่าได้นางวิสาขาซึ่งเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีเป็นตระกูลใหญ่เนี่ยก็มีความยินดีนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทราบก็ทรงคิดขึ้นว่าตระกูลใหญ่นี้เป็นพระองค์เนี่ยไปเชิญมาจากสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและได้ตั้งเมืองสาเกตให้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเมื่อสองตระกูลเนี้ยนะคะเป็นเศรษฐีประจำพระนครสองตระกูลเนี่ยแต่งงานกันนะคะเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกันเนี่ยควรที่พระองค์จะเสด็จไปร่วมงานแต่งงานนั้นด้วยก็ส่งข่าวไปนะคะท่านมิคาลเศรษฐีก็ส่งข่าวไปยังธนัญชัยเศรษฐีว่าพระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยจะมาร่วมงานแต่งงานของบุตรธิดาของพวกเราด้วยนะคะท่านธนัญชัยเศรษฐีก็

ว่าอย่าว่าแต่พระราชาเสด็จมาองค์เดียวเลยต่อให้เชิญเสด็จมาแล้วก็เอาคนมาหมดทั้งเมืองเนี่ยเราก็ต้อนรับได้นะคะคือว่าจะต้องมาจัดงานแต่งงานที่เมืองของธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยค่ะโดยในตำนานเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าในหนังสือเรื่องนารีเรืองนามเนี่ยท่านผู้ประพันธ์เนี่ยท่านก็จะแต่งแค่เรื่องของความงามแบบเบญจกัลยาณีแล้วก็คุณสมบัติ10ประการของแม่ศรีเรือนที่ดีนะคะที่ควรจะมีในการครองเรือนแต่ว่าดิฉันก็นำความจากตำนานเรื่องดังวิสาขาจากคัมภีร์ต่างๆเนี่ยมาขยายความด้วยเพื่อที่ให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะท่านนางชัยเศรษฐีก็บอกกับนางวิสาขาว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลจะเสด็จมานะคะ เราควรจะจัดการต้อนรับอย่างไรนะคะก็ในก็จะมีการบรรยายว่านางเนี่ยมีสติปัญญาเพราะว่าถ้าดูตามเนื้อเรื่องเนี่ยขณะนั้นนางอายุได้16ปีแต่นางสามารถจัดเตรียมงานแต่งงานได้อย่างครบถ้วนนะคะว่าจะให้พระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยพำนักที่เรือนใดเศรษฐีต่างเมืองเนี่ยจะพำนักที่ใดแขกเรือจะพำนักที่ใดจัดอาหารอย่างไรอันนี้ก็แสดงถึงปัญญาของนางวิสาขานะคะในการจัดการการเป็นแม่บ้านแม่เรือนต่างๆค่ะงานแต่งงานนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีท่านธนชัยเศรษฐีนะคะพอลูกสาวจะออกเรือนเนี่ยก็มีความรักอะไรในลูกสาวส่วนหนึ่งแล้วก็มีความปลื้มปิติจำได้ใช่ไหมคะตอนต้นรายการกับท้ายรายการที่เราพูดว่าทางมิคาลเศรษฐีเนี่ยส่งชุดมหาราชประสาทพวงไลทองคำที่เป็นเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องที่แต่งด้วยสร้างด้วยอัญมณี7ชนิด7ประเภทแล้วก็ทองคำเนี่ยมาเป็นของมั่นตอนนี้ท่านธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยก็ทำชุดมหาราชประสาทให้กับลูกสาวเนี่ยเพื่อเป็นทรัพย์สินติดตัวแล้วก็เป็นของแต่งงานด้วยนะคะเครื่องแต่งกายในงานแต่งงานโดยเรียกช่างทองมาเนี่ยนะคะจำนวน500คนสั่งให้ทำชุดมหาราชประสาทเพื่อเป็นชุดแต่งงานใช้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก้วมณี7ประการนะคะมีแก้วมณีแก้วประพันธ์เพชรนะคะแล้วก็อัญมณีต่างๆเนี่ยโดยมีเขาบอกกันว่ามีเพชรเนี่ย20ธนานนะคะแก้วมุกดา11ธนานแก้วประพันธ์20ธนานแก้วมณีต่างๆอีก33ธนานและในการที่จะถักร้อยอัญมณีและทองคำเข้าด้วยกันเป็นชุดเนี่ยไม่ให้ใช้เส้นได้เลยแม้แต่เส้นเดียวแต่ให้ใช้เส้นเงินบริสุทธิ์ตีเป็นเส้นได้นะคะเย็บเข้าด้วยกันนะคะน่าจะหนักนะคะชุดเนี่ยชุดนี้ก็จะสวมใส่ตั้งแต่ศีรษะไปจดเท้าอย่างที่บอกนะคะลูกดุมของชุดเนี่ยก็ทำเป็นวงแหวนทองคำมีห่วงทำด้วยเงินนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องประดับแบบอินเดียลองนึกภาพนะคะมีห่วงสะดือห่วงจมูกห่วงหูนะคะประมาณนั้นโดยบนศีรษะเนี่ยทำเป็นนกยูงลำแพนนะคะตัวนึงลำแพนอยู่บนศีรษะโดยขนปีกของนกยูงเนี่ยว่ากันว่าใช้ทองเป็นขนทองคำถึง500ขนนะคะจะงอยปากนกยูงทำจากแก้วประพานตาสองข้างทำจากอัญมณีนะคะแววหางก็ทำด้วยแก้วมณีขนนกยูงทำด้วยเงินนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีแต่ของที่มีค่าทั้งสิ้นและเมื่อนกยูงนั้นอยู่บนศีรษะเมื่อนางวิสาขาหรือผู้ที่สวมใส่เนี่ยเดินนะคะนกยูงนั้นก็จะที่อยู่บนศีรษะนั้นก็จะมีอาการประดุจลำแพนหางออกนะคะนึกถึงนกยูงลำแพนอะคลี่แล้วก็มีเสียงปีกสองข้างกระทบกันเหมือนดนตรีนะคะไพเราะบนดนตรีชุดคำบรรยายของชุดมหาราชประสาทของนางวิสาขาเนี่ยก็จะอลังการแบบนี้นะคะโดยใช้เวลาทำเนี่ยถึง4เดือนและท่านเศรษฐีท่านธนชัยเศรษฐีเนี่ยซึ่งค่าใช้จ่ายในการสร้างชุดนี้ถึง9โกฏนะคะหรือว่า 100,000 กหาปณะนะคะใช้เวลา4เดือนเป็นการทำและเมื่อลูกสาวจะออกเรือนท่านเศรษฐีก็มีความอาลัยแล้วก็ต้องมีการสั่งสอนนะคะเป็นการให้โอวาทลูกก่อนที่ออกเรือนโดยในหนังสือนารีเรืองนามนั้นท่านก็แต่งไว้เป็นคำโครงนะคะดิฉันจะสรุปให้ฟังแล้วกันค่ะ อาจจะมีอ่านเป็นโครงให้ฟังบ้างนะคะโดยบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยท่านก็แต่งเรียง10ข้อโดยย่อนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยขยายความทีละข้อข้อแรกนั้นนะคะบอกว่า1ไฟในอย่าให้นำออกข้อ2คือไฟนอกจงอย่านำเข้านะคะซึ่งอันนี้ดิฉันขอขยายความเลยค่ะไฟในอย่านำออกนั้นในคำโครงนั้นท่านขยายไว้ว่าไฟในอย่าให้นำออกนั้นหรือเช่นกิจในครอบครัวพวกพ้องอันน่าอัปยศบอกเหตุที่ร้ายแหละอีกเรื่องลับลี้ต้องปิดบังอย่าทำเที่ยวพูดจ้อจนเผลอบอกเล่าให้ใครฟังเรื่องรู้มีแต่โทษกับเสมอตัวเท่านั้นนอและอาจให้ผู้ร้อนพัสดานะคะคือไฟในอย่านำออกเนี่ยหมายถึงอย่าเอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าให้คนข้างนอกฟังนะคะโดยเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายน่าอับอายของครอบครัวเนี่ยก็ให้เก็บงำไว้เพราะว่าเมื่อพูดออกไปแล้วให้คนนอกครอบครัวรู้เนี่ยจะมีเพียง2อย่างเท่านั้นคือ1เสมอตัวกับ2เกิดความเสื่อมเสียนะคะคือที่จะได้ดีนั้นไม่มีนะคะข้อ2นะคะไฟนอกอย่านำเข้านะคะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเรื่องราวข้างนอกนั้นไม่ควรจะเอามาเล่ากวนใจคนในบ้านนะคะเช่นถ้ามีใครมาต่อว่าคนในครอบครัวทั้งสามีพ่อแม่สามีเนี่ยก็ไม่ควรจะมาเล่าให้คนในบ้านฟังเพราะว่าจะเกิดความไม่สงบได้นะคะแม้นใครมาพูดเน้นนินทาแกล้งกล่าวยุแยงตัวแต่งถ้อยเพื่อคณะญาติสามีแตกกันหรืออย่าด่วนรีบร้อนคล้อยติดตามคือบางคนเนี่ยอาจจะมาพูดเป็นเรื่องที่ยุยงให้คนในบ้านเนี่ยแตกกันให้พินิจพิจารณาให้ดีอย่าเอามาเล่าเพราะว่าเล่าแล้วไม่ได้เกิดเรื่องดีขึ้นเลยนะคะจะมีแต่เรื่องเสียข้อ3พึงให้แก่คนที่ให้นะคะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าใครที่ให้สิ่งใดแก่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจนะคะหรือว่าความรู้ต่างๆเนี่ยพึงให้ตอบแทนนะคะใครยื่นของใช้สอยแล้วเอามาคืนเนี่ยถ้าที่หลังเขาเอามาคืนคราวหลังแล้วก็ให้ไปได้อีกเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่รักษาสัญญานะคะก็คือให้แก่คนที่ให้รู้จักตอบแทนคุณในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากเราให้เขาแล้วเขาคืนเนี่ยก็แปลว่าคนนั้นเป็นผู้มีสัจจะสามารถจะเกื้อกูลต่อไปได้ทีนี้ข้อ4ฟังดูจะค้านหรือเปล่ากับข้อ3ข้อ3บอกว่าพึงให้แก่คนที่ให้ข้อ4ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าคนที่ไม่มีน้ำจิตน้ำใจกับเราคนที่ไม่มีความดีไร้ซึ่งความกตัญญูแก่เราแล้วเนี่ยต่อให้เราทำความดีเท่าไหร่นะคะในโครงใช้คำว่าแม้จะทำคุณแสนกระสอบแก้วเขาก็ไม่นึกดูโดยคิดตอบนอคนเช่นนี้ให้แล้วป่วยการบอกว่าคนที่ไร้กตัญญูนั้นต่อให้เราทำคุณความดีกับเขาให้แก้วแหวนเงินทองไป 100,000 กระสอบนะคะก็ไม่ได้การรู้คุณกลับมาให้แล้วก็เสียเปล่านะคะต่อมาข้อที่5นั้นฟังดูก็จะแปลกข้อ3บอกว่าให้กับคนที่ให้ข้อ4ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พอข้อ5เขาบอกว่าเขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้เอ๊ะแปลว่าอะไรคือก็จะมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ว่าเขาจะให้ทรัพย์สินเงินทองความช่วยเหลือหรืออะไรกับเราหรือไม่ก็ตามแต่เราก็ควรจะพึงให้แก่เขาบุคคลกลุ่มนี้มีใครบ้างนะคะก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่เขาอยู่ในสถานะที่ไม่อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลกับเราได้นะคะเช่นอาจจะเป็นยาจกวณิพกนะคะเป็นขอทานเป็นคนพิการซึ่งหมดทางทำกินต้องเที่ยวขอทานเขาไปนะคะเพื่อที่จะยังชีพเราก็ควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็2ก็จะเป็นกลุ่มสมณะพวกพระภิกษุนักบวชต่างๆเนี่ยซึ่งทรงศีลบริสุทธิ์กลุ่มนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีสิ่งของมาให้แต่ท่านก็ทำความดีแก่สังคมด้วยการสั่งสอนคนให้หลุดพ้นแล้วก็มีความสุขนะคะพ้นทุกข์มีความสุขนะคะถ้าหากท
ท่านสมณะเนี่ยคะมาสู่เย้าเรือนเพื่อขอความช่วยเหลือก็ควรจะรับรองด้วยความเมตตานะคะแล้วก็ตามที่เห็นควรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลบุญนะคะบอกว่าไม่มากก็น้อยเกื้อกิจบุญทำให้เราได้บุญด้วยและต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่บอกว่าเขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ก็ได้แก่พวกญาติพี่น้องที่ขัดสนหรือว่าตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราก็ควรจะอนุเคราะห์นะคะเพราะว่าหนึ่งเพื่อความเป็นญาติกันนะคะแล้วก็สองเป็นการรักษาชื่อเสียงวงตระกูลด้วยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่คนที่ให้หรือไม่ให้ก็พึงให้นะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม4นี้นะคะต่อมาข้อ6พึงนั่งให้เป็นสุขยังไงล่ะนั่งให้เป็นสุขเราก็คิดว่าต้องนั่งให้เรียบร้อยหรือเปล่านะคะนี่นี้ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักจริยาวัดของตนเองรู้กาลเทศะนะคะกาลและเทศะเช่นอย่างไรก็บอกว่าไม่ควรจะนั่งขวางทางประตูเข้าออกนะคะและ เวลานั่งเนี่ยนั่งให้เป็นสุขนี่หมายความว่านั่งโดยตระหนักในหน้าที่ของตัวเองอยู่ตัวเองเป็นแม่บ้านแม่เรือนถ้าพ่อสามีแม่สามีเรียกใช้สามีเรียกใช้นะคะต้องการให้ปฏิบัติเนี่ยก็สามารถจะลุกไปทำงานได้ทันทีนะคะเป็นการที่บอกว่าเอาใจใส่ให้ทั่วทุกสถานหมายพึ่งบารมีอำนาจแล้วอย่าให้คุณรำคาญระคายสักนิดเลยสงบเสงี่ยมงามล้ำแท้ชื่นฤทัยนะคะอันนี้ก็คือยามนั่งให้เป็นสุขก็คือมีนั่งขวางทางนั่งให้เป็นสุขก็คือสามารถยังประโยชน์สุขให้คนอื่นได้ด้วยข้อต่อไปข้อ7พึงบริโภคให้เป็นสุขนะคะก็หมายความว่าถ้าอันนี้เป็นคนรุ่นนี้ฉันเนี่ยสมัยก่อนจะมีคำผังเผยที่บอกว่าอิ่มก่อนตื่นก่อนนอนที่หลังนะคะตื่นก่อนนอนที่หลังหมายความว่าเป็นภรรยาเนี่ยจะต้องตื่นก่อนสามีและเข้านอนหลังสามีนะคะส่วนการกินเนี่ยก็ต้องให้สามีกินก่อนแล้วก็ภรรยานั้นต้องกินหลังสามีนะคะรู้ว่ายามกินเนี่ยจะนั่งที่ไหนเวลาใดโปรดปราณอาหารชนิดใดก็เตรียมให้พึงบริโภคให้เป็นสุขแล้วก็ต้องรู้จักมารยาทในการกินกินให้สุภาพไปเคี้ยวจับๆนะคะตามแบบที่กุลสตรีพึงทำเมื่อสามีรับประทานเสร็จแล้วตนเองจึงรับประทานได้จากนั้นข้อต่อไปข้อ8พึงนอนให้เป็นสุขนะคะหมายความว่าจะนั่งจะพักผ่อนเอนหลังเนี่ยต้องดูกริยาด้วยว่าเหมาะสมไหมมีแขกไปใครมาจะมานอนเนี่ยก็ไม่ได้นะคะคือนอนในสถานที่ที่เหมาะสมด้วยท่าทางที่เหมาะสมและถ้าเป็นการนอนกลางคืนเนี่ยภรรยาต้องอย่างที่บอกว่าตื่นก่อนนอนที่หลังหมายความว่าตอนเช้าเนี่ยก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเตรียมน้ำบ่วนปากซีฟันเตรียมอาหารให้สามีแต่ตอนนอนเนี่ยต้องให้สามีหลับไปก่อนนะคะตัวเองจึงจะนอนได้นะคะต่อไปข้อ9อันนี้จะแปลกนะคะคือบอกว่าพึงบำรุงไฟนะคะหรือพึงบำเรอไฟนะคะคือในที่นี้เขาหมายความไฟเนี่ยในสองความหมายไฟแรกเนี่ยก็คือไฟจริงๆนะคะก็คือดูแบบว่าฟืนไฟต่างๆกลางคืนเนี่ยระวังฟืนไฟไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็ต้องมีไฟที่ให้แสงสว่างนะคะคือไม่ให้เกิดไฟไหม้ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีไฟที่ให้แสงสว่างกับเรือนพอควรนะคะก็คือเตรียมเชื้อไฟไว้ให้พร้อมกับอีกประการหนึ่งเขาเปรียบไฟเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสามีพ่อสามีและแม่สามีนะคะพวกนี้ในเรื่องเนี่ยเปรียบเป็นไฟในครอบครัวและบอกว่าธรรมดานั้นไฟมีคุณอนันต์คือถ้าดูแลดีๆก็ให้คุณอนันต์แต่ถ้าดูแลไม่ดีก็มีโทษมาหันนะคะอาจจะทำให้บ้านเรือนวอดวายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลผู้เปรียบเสมือนไฟในเรือนทั้ง3นะคะที่มีคุณอนันต์โทษมาหันเนี่ยคือสามีพ่อสามีแม่สามีเนี่ยเราก็ต้องปรนนิบัติดูแลให้ดีให้เขาพอใจอย่าให้ไม่พอใจนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นภรรยาที่ไม่ดีเป็นลูกสะใภ้ที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการกิณีแก่ครอบครัวได้นะคะต่อมา
ข้อ10พึงบูชาเทวดาอ่ะคือยังไงในที่นี้เขาก็บอกว่าให้ภรรยานั้นนะคะควรนับถือสามีพ่อสามีแม่สามีเป็นประดุจเทวดาประจำเรือนเทวดาในเรือนนะคะคือเทวดาเนี่ยถ้าเส้นดีพรีถูกเนี่ยก็จะให้คุณแต่ถ้าเส้นบ่ดีพรีบ่ถูกเนี่ยก็อาจจะให้โทษได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพึงนอบน้อมภริยาที่ดีลูกสะใภ้ที่ดีเนี่ยพึงนอบน้อมทำตามคำสั่งของสามีแล้วก็บิดามารดาสามีเนี่ยโดยไม่ขัดขืนนะคะโดยเต็มอกเต็มใจต้องเอาใจให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแม่สีเรือนที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสอนที่ธนัญชัยเศรษฐีสอนให้กับนางวิสาขาก่อนที่จะส่งนางเนี่ยไปเป็นภรรยาของสามีแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวนะคะที่เมืองที่บ้านของมิคาราเศรษฐีนะคะก่อนจะส่งไปแล้วนอกจากนี้นะคะท่านธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยก็เตรียมทรัพย์สินเงินทองที่จะให้ลูกเนี่ยเอาติดตัวไปด้วยนะคะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็จะมีเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็จะมีเป็นเกวียน500เล่มเลยนะคะหรือรถม้าก็แล้วแต่เนี่ยค่ะตามไป500คันแต่ละคันเนี่ยมีหญิงรูปงามประจำรถ3คน500คันคันละ3คนก็ 1,500 คนนะคะหญิงงามหมดเมืองสาเกตแน่ๆนะคะแล้วก็ยังมีสาวใช้เนี่ยตามไปด้วยนะคะอีก 1,500 คนเอาเป็น 3,000 แล้วหรือนะคะมีโคนม 60,000 ตัวให้ต้อนฝูงโคนมตามไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีของอื่นๆอย่างเช่นภาชนะทองคำเงินทองแดงสำริดนะคะผ้าไหมแล้วก็จะมีพวกของอื่นๆที่อาจดูแล้วเราก็จะรู้สึกแปลกใจนะคะก็จะมีเนยข้นเนยเหลวมีน้ำมันน้ำอ้อยข้าวสารข้าวสาลีเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างละ500เล่มเกวียนขบวนใหญ่มากนะคะ500เล่มเกวียนแล้วก็จะมีอุปกรณ์เกษตรกรรมอีก500เล่มเกวียนค่ะขบวนเดินทางของนางวิสาขาเนี่ยน่าจะใหญ่โตจริงๆนะคะในเมื่อลูกสะใภ้เนี่ยมีทรัพย์สินติดตัวไปมากมายขนาดนี้ได้รับคำสอนอย่างดีบอกว่าให้นับถือพ่อแม่สามีและสามีเนี่ยเปรียบประดุจไฟในเรือนเปรียบประดุจเทวดาในเรือนเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าการครองเรือนของนางวิสาขาเนี่ยจะราบรื่นดีไหมนะคะเพราะว่านางก็ได้รับการยกย่องเป็นมหาอุบาสิกาของศาสนาพุทธและแถมนางบรรลุธรรมขั้นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าก็มีเหตุไม่ราบรื่นนะคะนางมีเรื่องให้ขัดใจพ่อสามีเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะแต่ก็เป็นเหตุใหเกิดมีการเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนการนับถือศาสนาด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเวลาของรายการวันนี้หมดแล้วลงแล้วค่ะรบกวนติดตามฟังต่อในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายโนมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อวานในถนนตรีไลฟ์ที่แสดงขึ้นในช่วงเย็นที่นั่งชมนำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดของถนนตรีไลฟ์ในเดือนนี้จุดพักของนักเดินทาง78ปีและหงายคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวได้ก็ได้เห็นทั้งภาพและเรื่องของสิ่งที่เหมือนกับเป็นภาพของนะครับของการย้อนเวลาของคารวานกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ไม่ใช่จะมีบุคลิกลักษณะว่าเป็นเหมือนคารวานทั้งหมดแต่ว่าคล้ายๆนะครับเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกับคารวานทั้งนั้นมารวมตัวกันต้องขอบคุณนะอืดทองกลางธนาที่ได้เริ่มต้นในการคิดให้มีวงดนตรีของคารวานน้อยซึ่งเป็นลูกของเพื่อนคารวานลูกของคารวานเองเช่นลูกของนักงานคือกันตริมลูกของพี่ก่อเขตลูกของนวินัยอุกฤษที่มาเล่นสีแววดินหรือดวงดาวหรือใดกอล์ฟที่ก็ซึมซับกับความเป็นคารวานอยู่เยอะมากเลยแล้วก็ผมก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกสำหรับคารวานน้อยเมื่อตอนที่เขาเด็กๆอยู่ไม่ได้ชมทั้งวงแบบนี้คือแยกๆส่วนไปชมเช่นทางลูกของพี่วินัยอุกฤษก็ได้เห็นตอนที่เขาเล็กๆมาสีไวโอลินหรือมาเล่นดนตรีที่ทางภาคใต้ที่ไปที่กระบี่นะครับก็ได้เห็นภาพสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดแล้วก็ซึมซับแล้วก็มีสิ่งที่น่าจะสานต่อกับบทเพลงของคารวานได้เป็นอย่างดีแล้วก็มาเชิญครูหนึ่งที่เพิ่งจะได้น่าจะยังไม่จบด้วยนะครับสำหรับทางการบันทึกทาง Facebook ถนนตรีไลฟ์ที่นำมาบันทึกออกอากาศในวันนี้ช่วงเย็นผมก็ดูมาไม่ปฏิบัติต่อนะครับแต่ก็ได้เห็นในช่วงเวลาที่ผมออกไปในวันเมื่อวานนี้ที่ไปทำกิจธุระต่างๆหรือว่าประสานงานต่างๆเพราะว่าต้องประสานเยอะมากพี่น้องของคารวานนี่เยอะมากกองทัพคารวานนี้เยอะจริงๆต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมกันถึงเกือบพันที่นั่งที่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ที่ได้เดินทางมา walk in มานะครับมารับบัตรและหน้างานทั้งที่ฝนก็ตกกระหน่ำอย่างมาเมื่อวานนี้ยังหนักมาเมื่อวานนี้ก็นี่แหละครับก็เลยเลือกนำเพลงที่อยู่ในเพลงที่คารวานน้อยนะครับเลือกนำมาเปิดวงเมื่อวานนี้นั่นคือฝาบอกกันแล้วก็นำเวอร์ชันที่เป็นหนึ่งในคนที่เคยเดินทางกับคารวานน้องรักคนหนึ่งของนางอาคารวานก็คือปู่พงศิษฐ์คำภีมาฝากคุณในช่วงต้นของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์โสภณัฐควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452แล้วก็ทางไลน์ที่ติดต่อกันแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึงทางช่องทางต่างๆที่สื่อสารกันทางออนไลน์แล้วก็รวมทางวิทยุแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้ด้วยก็เมื่อวานนี้เราก็อิ่มเอมไปด้วยบรรยากาศที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็จะเหลือเวลาในการที่จะทำหน้าที่กันอีกประมาณ2นะครับอีก2ครั้งนะฮะอีก2ครั้งก็คือครั้งหน้าเดือนกรกฎาคมนี้ก็อีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นในช่วงต้นเดือนก็คือวันที่13กรกฎาคมที่จะได้เดินทางกันอีกครั้งหนึ่งกับถนนดนตรีไลฟ์จุดไม่ใช่ฮะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็คือคาราบาวที่มากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีศิลปินรับเชิญที่เคยร่วมงานกับคาราบาวมาร่วมด่าเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญด้วยครับจอมยุทธคุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกิตติก็คงจะรับแค่เพียงไม่ถึงพันเพราะว่าจะให้มีที่นั่งไว้เดี๋ยวแย่งชิงกันอีกเป็นที่นั่งสำหรับบรรดาผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อนุมัติโครงการและก็คนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่เบื้องหลังทุกท่านก็จะได้มีพื้นที่ไว้สำหรับให้ท่านเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทางผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการต่างๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินก็จะกันที่นั่งไว้ส่วนท่านที่จะจองที่นั่งก็รอนะครับรอการเปิด
รับจองทาง Facebook ของทนดนตรีกันในช่วงเวลาของก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตขึ้นเริ่มต้นในวันที่13กรกฎาคมก็มีที่นั่งเท่านี้แหละครับนั่งก็คงจะจำกัดคือไม่เกิน800ที่ในการเปิดให้จองในช่วงทนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในช่วงเดือนหน้านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกับผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองฤทธิ์จิตและการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีหมอวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินแฮกสินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้ขอบคุณทั้งนางหงาคารวานทั้งคารวานน้อยนะครับดวงดาวเดียวดายแล้วก็ได้มีเหลนใช่ไหมรุ่นเหลนรุ่นหลานรุ่นเหลนของคุณปู่ว่องแล้วนะฮะต่อต้นตระกูลที่เขาซึมซับบรรยากาศของเพลงของคารวานมาอย่างเต็มที่เลยแล้วก็โดยเฉพาะจากนวงมงคลดุทกซึ่งเทปบันทึกเหล่านี้เราจะมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีทางภาควิทยุก็ติดตามกันได้ในช่วงวันเสาร์หน้าผมจะให้ทางคุณเมฆขันแก้วได้ตัดต่อให้ที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์ที่วันนี้ก็ฟังต้นฉบับกันไปก่อนสำหรับคืนสู่รังและเพลงหวังนะครับ

0: สียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ครับก็คงมันจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็คงจะเป็นสวนหย่อมอีกสวนหนึ่งนะเป็นสวนดอกไม้อีกพันหนึ่งในแวดวงการบันเทิงขอให้เราทำใจยอมรับในตรงนี้ให้ได้แล้วก็ช่วยกันดูแลให้ไม้ดอกเหล่านี้เติบโตก็เติบโตกันมานานแล้วครับ30ปีแล้วครับคงฝังรากฝังอะไรกันลึกพอสมควรแล้วล่ะทีนี้ว่างานอะไรก็แล้วแต่งานศิลปะวัฒนธรรมที่เราทำขึ้นมาในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นจืดจางหรือว่าเข้มข้นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันก็มีคนที่น้อมรับมีคนที่รับฟังมีคนที่ให้กำลังใจมาตลอดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าเงินดีกว่าทองนะครับดีกว่าความร่ำรวยหรืออะไรต่างๆนานาผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในสังคมไทยเราที่มีให้กันดังนั้นเนี่ยหน้าที่ศิลปินคงทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีความเข้าใจนะมีความเมตตาในจุดนี้แล้วก็อย่าเพิ่งถดถอยอย่าเพิ่งด่าว่ากันเลยนะครับในพฤติกรรมบางอย่างบางประการในแวดวงการเพื่อชีวิตเขาอาจจะมีทะเลถลายกันไปบ้างผมคิดว่าทุกคนมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิตนะแล้วก็มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดใครได้ห้ามใครได้แนวเพื่อชีวิตคือไม่ต้องซีเรียสมากว่าจะต้องเป็นแนวอย่างไรอย่างไรขอให้อยู่ในเกณฑ์สร้างสรรค์ถือว่าใช้ได้นะครับ

0: หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:40 นาทีเดี๋ยวจะหาว่าดีเจรุ่นนี้เปิดแต่เพลงเก่าๆเพลงย้อนอดีตสมัยมาสมัยเก่าๆแล้วก็เลยเลือกงานหลังจากที่ฟังวัยรุ่นรุ่นหลานนะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานของคารวาลแล้วดวงดาวเดียวดายเช่นวันสักครู่นี้แล้วก็เลยเปิดต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเลือกตั้งในกลางเมืองหลวงของเราก็คือที่กรุงเทพมหานครกลางใจกลางเมืองใจกลางประเทศเราก็เลยนึกถึงเพลงใจกลางเมืองของลาบานูนมาฝากกันก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ถ้าทำถนนดนตรีต่อไปถ้าได้ทำต่อก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญมาในถนนดนตรีไลฟ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นด็อกลาบานูนอย่างนี้เป็นต้นก็ได้แต่คิดไปเรื่อยตามประสาคนช่างคิดช่างติดตามช่างดูอะไรต่ออะไรขอบคุณคุณเลขาที่มาช่วยแจกหนังสือบางท่านบอกหนังสือได้ไม่ครบเหรอถ้าไม่ครบยังไงช่วยแจ้งด้วยนะว่าใครยังไม่ได้เพราะว่ายังมีอยู่นะครับในพระจันทร์อนุกรมแล้วก็วันนี้บอกว่าที่ชมอยู่ทาง Facebook มาช่วงเย็นก็มีนักเขียนซีไรจากเพื่อนบ้านเราที่ผมเดินทางไปที่หลานใต้โหนดพัทลุงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ไปงาน20ปีบ้านนักเขียนแล้วก็15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีกนกพงษ์ภูเขาฝนโปรยไพรไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาบอกว่าเขาติดตามอยู่ที่ประเทศลาวปัญญาเนี่ยนะครับพันธพาณิชย์นะฮะก็เป็นนักเขียนซีไรท์ที่ได้รางวัลไปแล้วก็มอบหนังสือมาให้ผมด้วยดอกไม้ในกาบระเบิดยังไม่ได้นั่งอ่านจริงจังจังเลยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เป็นบ้านพี่เบื้องน้องเป็นพี่เป็นน้องกันน่ารักมากครับทั้งศิลปินแล้วก็นักเขียนลาวที่ได้เดินทางไปด้วยกันในช่วงที่ผ่านมาได้พบได้เจอกันเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เขาก็โหสุดยอดจริงๆเพราะว่าเดินทางโดยทั้งจากรถไฟเวียงจันทร์มาต่อรถบัสต่อรถตู้เข้ามานั่งรถไฟต่อเข้ามาถึงจากบ้านเข้าสะพานจะมาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพต่อรถลงไปคนขนุนพัทลุงอีกโอ้โหราคากลับก็นั่งรถกลับอีกโอ้โหผมยอมใจจริงๆนะครับก็สุดยอดจริงๆนะฮะครับเพลงวันนี้เดี๋ยวคงจะเลือกเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองบางคนก็มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็มีหลายท่านที่คือมีทั้งสองบ้านนะคือบ้านในกรุงเทพด้วยแล้วก็บ้านในต่างจังหวัดก็ยังไงก็ถ้ามีสิทธิ์แล้วก็ดูในหน่วยเลือกตั้งแถวบ้านผมนี่เขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้ววันนี้ผมเอาเจ้าสองตัวผมไปอาบน้ำตัดขนมาจะจัมโบ้กับเจ้าเมโลก็เขามีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ข้างหน้าร้านอาบน้ำตัดขนพรุ่งนี้จะไปสองตัวเดี๋ยวกำลังคิดว่ามันจะชุลมุนระหว่างที่เขาปฏิบัติงานนี่หน่วยเลือกตั้งตรงด้านหลังของซอย81ที่ทะลุบ้านผมไปเนี่ยเขาเป็นโรงยิมเป็นสถานที่ที่สอนยิมนาสติกขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่โล่งๆอยู่ก็สะดวกในการจอดรถแล้วก็เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนทางบ้านผมที่ตรงหนองแขมที่หน้าเขตทางหนองแขมที่ตรงกลางซอยที่เดิมนั้นเขาเคยใช้ตรงยุรดาก็อนุบาลยุรดาเขาต้องเลื่อนมาอยู่กลางซอยแถวหมู่บ้านหันษานะฮะหมู่บ้านหันษาก็พอใกล้บ้านผมแล้วครับใกล้ในซอยที่ลึกของผมอยู่ในส่วนลึกก็จะใกล้กว่าแต่มันจอดรถลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้วิธีปั่นจักรยานไปหรือไม่ก็แบนมอเตอร์ไซค์ไปนะเดี๋ยวนะครับไปใช้สิทธิ์กันมากๆเลยเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญ4ปีจะต้องมาใ กว่าจะได้ใช้สิทธิ์กันก็อีก4ปีแล้วก็เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อจะมาช่วยกันดูแลฝนตกน้ำท่วมท่อระบายน้ำอะไรต่างๆฮะถนนหนทางไรทั้งต้นไม้ใบหญ้าเรื่องต้นของทิปาถะทั้งหลายเนี่ยกทมต้องดูชุมชนที่สำคัญแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องอยู่ร่วมกันทั้งมากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางเขตเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องสำคัญมากฉะนั้นก็เลือกทั้งนะครับทั้ง2แบบที่ทั้ง2ใบที่เขาให้การทั้งเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสกเขตก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย8โมงเช้าแล้วก็ถึง5โมงเย็นฮะเราระวังเรื่องฝนฟ้าเรื่องลมพายุหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาโอ้โหลมแรงแล้วก็พัดเสาไฟฟ้าพัดอะไรโค่นลงกันไปเยอะมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองมาฝากกันมาล้านเหนือครับ

0: ครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็กเดียวทางจะขดเขียวให้ใจสานเสียวฉันยังมุ่งไป
1: อาจจะไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองก็ถือว่าเป็นบ้านที่สองหรือว่าเป็นเมืองที่ได้มาใช้ชีวิตกันอยู่ทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ทั้งปริมณฑลในกรุงเทพก็จะมีความแออัดที่เขาบอกว่าประชากรแฝงจริงๆไม่ใช่ประชากรแฝงนะประชากรหลักเลยนะครับเพราะว่าต้องมาประกัดตินถีดิ้นรนกันอยู่ในนี้หาเช้ากินค่ำจากดีมีจนก็จะมาอยู่ในภาคเมืองกันทั้งนั้นเพราะว่าต้องดิ้นรนหาทางทำมาหากินกันบางทีต้องไปอยู่ในที่เล็กๆเหมือนรูหนูหรือว่าจะไปอยู่ในซอกหลืบใดหรือที่เช่าที่ต้องเป็นที่แค่สุขนอนอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดิ้นรนไปว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ของคนที่ประชากรที่อยู่ในกรุงเทพต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในการเลือกผู้ว่าบัตรมี2ใบนะครับมีสีเขียวสีชมพูเลือกผู้ว่ากับเลือกสก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ไปใช้สิทธิ์กันมากแล้วก็พรุ่งนี้รายการพิเศษของทั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตั้งแต่เช้าก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์การไปใช้สิทธิ์ของผู้ลงไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการรายงานผลต่างๆแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่จะมีกันมาระดมกันเข้ามาทั้งหมดนะครับในทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุทีวีสื่อโซเชียลทุกอย่างก็ระดมกันมาทุกฝ่ายนะฮะก็ทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปทำหน้าที่กันลุ้นคะแนนการเลือกตั้งหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งแล้วเราก็จัดรายการในภาคกลางคืนในช่วงทนต่อดนตรีไปท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะฮะถึงบรรยากาศของคนที่เข้ามาใช้ชีวิตในภาคเมืองเราต้องเอาดีให้ได้นะฮะนักร้องบ้านนอกได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
4: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที
5: ่วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นโทนดนตรีในชั่วโมงที่สองกับลูกลุงขี้เมาเป็นบัลลาดจากทึกควายถุยตั้งแต่ภาคแรกจนมาทั้งถึงในภาคนี้ก็ภาคที่เท่าไหร่แล้วจากลุงขี้เมาทึกควายถุยก็มาถึงเพลงของลูกลุงขี้เมาที่มีชีวิตสองฝากฝากความทุกข์ยากฝากความสุขสบายให้คนอดทนแล้วก็เปรียบในสะพานลอยเหมือนมองเห็นภาพเลยนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่มีสะพานลอยเยอะดังนั้นในสะพานลอยนี่มีการข้ามไปฝั่งทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งไหนที่เราจะเลือกที่จะข้ามไปแล้วประสบความสำเร็จก็ลองดูนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนกรกฎาคมก็จะมีฝากของนะฮะเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นฝั่งฝากที่เราอยากจะฟังเพลงแบบนี้บ้างกับคาราบาวไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวคุยกับพี่แอดก่อนที่จะเริ่มถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้าแน่นอนก็อยากจะเล่นแบบเป็นโฟกทั้ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ได้เพราะว่าพี่แอดต้องรีบไปเหมือนกันก็ประมาณได้ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งครับเราเริ่มเร็วหน่อย 5:30 นก็คงจะอุ่นหนาฝาข้างกันถ้าเต็มจริงๆเดี๋ยวข้างล่างนะครับท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์นะครับบุญชวริตก็กำลังดูว่าจะทำยังไงให้ถ้าคนล้นจริงๆอะนั่งดูจอซึ่งโดยปกติจะมีจออยู่2จออยู่ข้างล่างจอ LED ด้านในห้องกระจกที่คุณได้ไปนั่งรอพักระหว่างลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีห้องอาหารที่ให้คุณได้รับประทานอาหารได้แอร์เย็นฉ่ำและนอกมันร้อนนะครับก็นี่คือค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นภาษีของท่านก็มาใช้กันให้คุ้มที่มีถนนดนตรีเป็นตัวจักรขับเคลื่อนกันมา31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก่อนที่ผมจะยุติอำลากันไปในเดือนสิงหาคมนี้หลังเกษียณอายุราชการก็เราจะทำจอข้างล่างขนาดใหญ่นะที่มี2จออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะมีงบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าด้านบนนั้นจอ LED ที่เวลามีภาพแสงต่างๆให้คุณได้ชมก็มีหลายคนก็ชมว่าภาพมันสวยงามดีนะครับเช่นตอนที่ทั้งที่น้องที่เหลนต่อตระกูลเหลนณว่องเนี่ยร้องเพลงคืนสู่หลังก็มีภาพของกระจกแล้วก็มีหน้าต่างกระจกแล้วก็มีฝนเป็นเม็ดๆเลยนะฮะมองเห็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่อยู่ในหอประชุมห้องออดิโทเรียมพี่ส้มจากวงที่มันแดงก็ชมชื่นชมใหญ่เลยทั้งเรื่องคุณภาพเสียงต้องขอบคุณทาง Sound Space น้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ําด้วยที่ทีมงานทั้งได้มาช่วยงานให้กับถนนดนตรีในราคามิตรภาพตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งมาถึงปีที่3ก็ขอบคุณมากๆกับทุกกิจกรรมที่ได้อยู่เบื้องหลังนะครับให้เสียงคุณภาพที่เราฟังแล้วก็มีมิติแล้วก็ฟังสบายหูแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ฟังเราออกได้ทุกๆชิ้นนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงาน OB ของช่อง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังมีการตัดต่อเทปเก่าๆตั้งแต่เมื่อพี่โอเดียวลานผมใจมาแล้วคาราบาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาตัดต่อเป็นรูปแบบรายการที่จะออกนำเสนอในถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มวันละชั่วโมงต้นเดือนก็จะมีรายการกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณทางท่านผู้บริการด้วยนะครับท่านผู้บริการนกหวีดนะฮะแล้วก็ทีมงานของทีมถ่ายทอดสดทีม OB ทุกท่านเลยที่มาได้บันทึกภาพบันทึกรายการเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงในการไลฟ์ในช่วงเวลาของการแสดงด้วยในทุกๆครั้งหน้าก็จะได้มีการไลฟ์ให้ได้ไปชมกันทางบ้านหรือว่าทางที่ต่างๆหรือทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็เป็นทุกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์เราได้ทำหน้าที่แล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเมืองที่อยู่ในบ้านในกลางเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครนะฮะก็บางกอกนี่แหละครับเราเลือกนำ
พลงลูกลุงขี้หมามาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นยุรุ่งสมัยแล้วคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทาง0816346452ก็โทรมาจากสมุยบอกเปิดคาราบาวสุดยอดเลยก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทางทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz เป็นวิทยุที่เราทำมา31ปีแล้วส่วนทางทีวีก็3ปีทนดนตรีไลฟ์แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยได้ไปจัดเป็นรายการอยู่ชื่อว่าทนดนตรีออนทีวีกันมาแล้วก็หนึ่งนะครับเวลาของการทำงานที่มีความสุขมันก็จะผ่านไปเร็วนะฮะเราก็จะพยายามทำหน้าที่แล้วก็พยายามสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กรุงเทพรมควันพี่รักอภกัตและกรุงเทพราตรีจากแฮมเมอร์ครับ

มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: จะให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:29 ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสขอบคุณเสียงมีผู้ฟังน้องคนหนึ่งบอกจากลำพูนเขาบอกเรียกอาพิญโยก็จะขอไปหกพระถิ่นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วบอกว่าถ้าทางวิทยุจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ผมก็พร้อมอยู่แล้วว่าจะทำรายการต่อได้สำหรับวิทยุเพราะว่าจัดรายการได้ที่บ้านเลยทำมาที่บ้านนี่ก็เป็นเกือบจะ10 ปีแล้วที่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ที่ทางบ้านโดยทีมงานคุณคงศักดิ์สายวงศ์และคุณเมฆกันแก้วที่มาช่วยกันแล้วก็น้องเขยรงศักดิ์นิยมทองทำโปรแกรมทั้งการจัดรายการแล้วผมเพิ่มเติมโปรแกรมเรื่องการพากย์หนังที่จะมีซีรีส์แนวตั้งแล้วก็หนังแล้วก็สารคดีที่เขาจะจ้างซึ่งโดยปกติก็เคยทำงานลักษณะนี้คือเป็นอาชีพที่ทำงานหล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งนานแล้วล่ะครับนอกเหนือจากทำงานราชการแล้วก็มีงานพิเศษดังนั้นไม่มีทางที่จะมีเงินมีทองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตดูแลครอบครัวแล้วก็มาช่วยทำงานกิจกรรมให้กับทางราชการได้ก็นี่แหละครับก็เป็นรายได้พิเศษที่เราได้ทำงานมาทั้งการพากย์ช่อง3เมื่อสมัยก่อนทั้งซีรีส์ทั้งแดจันกึมจูมงฮะทงอีหนังอะไรทั้งหมดนะครับเคยมาทั้งเปาบุญจินก็เคยพากย์มาแล้วในน้อยเจ้าปัญญาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหนังเข้าโรงอย่างมิชชันอิมพอสซิเบิลหรือสตาร์วอร์สก็ภาพมาหมดแล้วแล้วก็รวมไปถึงสารคดีที่ภาคทางไทย PBS แต่ตอนนี้ก็หลังจากเกษียณแล้วก็ยังคงจะเพิ่มการทำงานที่ไทย PBS เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นส่วนทางที่บ้านก็ถ้าเขาจ้างภาคก็อินดีนะครับแล้วก็ภาคคือเป็นชีวิตที่ทำงานในการใช้เสียงมาโดยตลอดก็ทั้งการพากย์หนังพากย์สารคดีพากย์พรีเซนเทชันหรือวิทยาแล้วก็ไลน์แอนด์ซาวแล้วก็รวมไปถึงสปอตอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาแล้วก็ตลอดนะฮะก็เป็นอาชีพที่ทำงานมาเราเลี้ยงชีวิตมาส่วนของวิทยุของการจัดรายการนี่มันเป็นส่วนในหน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่เวลาที่ต้องรับราชการก็คืออ่านข่าวถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีแล้วก็ใช้เสียงในการทำงานด้านต่างๆเช่นอ่านสปอตอ่านสารคดีที่กับทางงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆหรืองานรณรงค์อะไรต่างๆก็อยู่ในส่วนของทางที่ใช้เสียงอยู่ทางภาควิทยุส่วนทางสำหรับทางหน้าตานี่ก็มาออกอากาศทางช่อง NBT เขานี่ก็คือถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำหน้าที่มา3ปีที่เราเชิญศิลปินมาแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็มาติดตามแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักสถานที่เป็นที่รู้จักของรายการแล้วก็เรื่องของกิจกรรมแล้วก็เลยใช้ศิลปินเพื่อชีวิตมาเป็นผู้ที่สื่อให้กับผู้ฟังผู้ชมกันมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพอีกสักชุดหนึ่งก็แล้วกันผมเลือกก็จะหลุดไปจากเพื่อชีวิตบ้างก็แล้วกันนะฮะแต่ก็มีความไพเราะสำหรับศิลปินท่านนี้ตะกะแตนชลดาและป้างนครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพและเจ้าโตจากอีซึนครับ

ป็นโศกนาฏกรรมของความรักแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเมืองไม่ว่าจะทั้งจากรถราที่ควักไขว่ก็เพิ่มเติมกันทั้งเรื่องของการก่อสร้างคานถล่มแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างตกท่ออะไรเงี้ยนะฮะท่อระฝาระบายน้ำท่อฝาระบายไม่ใช่ฝาท่อระบายเป็นฝาระบายฝาท่อระบายไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก่อสร้างไม่เรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ไขโดยทางนะฮะกรุงเทพมหานครคนที่จะต้องมาบริหารกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพภาคเมืองซึ่งมีปัญหาให้คนต้องพบจะเจอกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเลยนะครับเพราะคนเยอะก็อาจจะเยียดกันหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มาร่วมกันอยู่ในศูนย์รวมตรงนี้มันก็แน่นอนนะฮะมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้ผู้บริหารหรือคนที่จะต้องมาจัดการให้ได้นะครับแค่ขยะในเมืองนี่ก็โอ้โหเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่อยู่ในภาคเมืองนี่คือสิ่งที่สะท้อนแล้วพวกนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งกันให้ได้ให้ได้คนที่จะมาทำให้เราได้คลายปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ก็อย่างน้อยก็ให้สามารถที่จะอยู่กันไปได้นะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงจากวงอีซึนที่มีพี่ป้อมพิโตอยู่ในสมาชิกของวงอีซึนนี่แหละครับงานสังสรรค์ต่างๆก็เลือกนำมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยและที่วันนี้คุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียง0816346452ที่คุณก่อเพลงจากตามกำแพงมาจากใจ

0: จะให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัดๆๆนักเดินทางอยากจะฟังน้ำหมูนะครับก็เคยมาแล้วเมื่อปีแรกนะครับปีนี้น้ำหมูจะมีงานใหญ่สำหรับงานของน้ำหมูเองก็ติดตามกันได้จะเป็นช่วงปลายปีมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ติดตามกันได้นะครับทางถนนดนตรีตอนนี้พอหลังจากเกษียณก็อีกงานหนึ่งก็คือไปทำงานชดใช้เขานะฮะหลังจากที่ได้เขามาช่วยงานเราเราก็ไปช่วยงานกลับเขากลับบ้างแล้วก็จะเดินทางไปก็นอกเหนือจากการไปทำงานตอบแทนแล้วก็ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือก็ไปพบปะพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าญาติพี่ทั้งหลายที่ได้ทำงานร่วมกันทั้งสั้นของงานศิลปะงานวัฒนธรรมงานดนตรีเราจะได้ไปเจอกันในที่ต่างๆครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากจังหวัดแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นของทนดนตรีก็เลยมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีชนะภัยครับ

28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงาน OTOP Mid Year 2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงาน OTOP Mid-Year 2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงานโอท็อปมิดเยียร์2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอท็อปก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่าร้อยละ99เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
4: นายภูมิพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็นร้อยละ79จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filling สูงถึงร้อยละ 99.8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือร้อยละ21ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DBD e-filling โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจและป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม J, K และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายตัวเฉพาะรีดเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรชฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลแบโต้การัสกิยาที่อาจไม่เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา 4:00 นโคลอมเบียพบโปรตุเกส และ DR คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา 6:00 น.แอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา 9:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพี่หยดรุ่งสมัยเพลงนี้ก็เห็นว่ามีความหมายเรื่องของในเมืองหลวงในมหานครของอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็เอมีพูดถึงเหตุการณ์เรื่องเดือนพฤษภาด้วยน่าสนใจก็ไม่ได้ได้ฟังกับเขาแล้วครับครับในศิลปินอื่นๆตอนนี้มาแบบฮ่าๆแบบแนวๆบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงในสายทางอื่นๆซึ่งเขาก็มีความสร้างสรรค์ดีแล้วโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะคือเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมไปตลอดทั้งแสงสีเสียงทั้งรถราด้วยขอบควายเบาบางไปบ้างในช่วงดึกแต่ถ้าจะไหนนั่นก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นไม่เว้นแม้ทั้งวันหยุดทุกวันนี้ก็หนาแน่นไปหมดสำหรับรถราที่ติดขัดอยู่เป็นประจำในกรุงเทพมหานครจะต้องโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ลูกชายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปที่วัดอรุณมาวันช่วงเช้าไปส่งเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาต้องไปทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของมหาวิทยาลัยออกแบบเสื้อผ้าก็ไปดูเรื่องของการตัดเย็บการดูแบบเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แถวเขตในบริเวณด้านวังหลังนะฮะแถวฝั่งธนบุรีก็ไม่เห็นผู้คนเห็นทัวร์เขามาลงมาเช้าไปมาหมดเลยนะฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ผมมอบให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในภาคเมืองอีกกลุ่มคนหนึ่งทั้งเรื่องของการ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณผู้ฟังบอกจากฟังจากน้องคายของมาริโฮน่าบอกไม่ออกชื่อเพลงบอกเพลงเพราะๆผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรนะครับก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ามาสักครู่นี้คือคนเช็ดเงาเพราะว่าเรื่องของอีกหลายอาชีพที่อยู่ในซอกเงาซอกหลืบเป็นทั้งในการไม่เปิดเผยร้านนวดร้านสปาร้านอะไรต่างๆก็จะมีชีวิตของผู้คนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหล่านี้อยู่ก็เป็นเพลงที่สะท้อนมาให้เห็นถึงภาพชีวิตของคนที่อยู่ในภาคเมืองมาทำมาหากินในภาคเมืองแล้วก็ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนกันไปพรุ่งนี้คนในกรุงเทพในภาคเมืองก็จะต้องเลือกตั้งกันก็ออกไปเลือกตั้งกันตามเขตที่คุณมีเลขทะเบียนบ้านมีชื่อก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการให้คนเท่ามาทำงานให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั้งเขตต่างๆผู้บริหารทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเทศกิจอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทำงานรับใช้เรารับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะก็จะต้องไปเลือกแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก็บัตรจะมี2สีสีเขียวกับสีชมพูครับหลักฐานทางราชการที่ได้กำหนดไว้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่ทางกกต.เขากำหนดเอาไว้แล้วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่เป็นต้นก็ไปดูกันอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จะเกาะติดรายงานสถานการณ์เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเย็นและรายงานผลต่ออย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องไปจนถึงภาคค่ำแต่ก็จะไม่ถึงจะไม่ได้กินเวลามาถึงถนนดนตรีถนนนี้ยังมีเป็นรายการปกติไม่ได้มีการล้มพังนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวของการที่จะรายงานด้วยสำหรับผลยังไม่เป็นทางการที่จะได้ทราบกันตามการนับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันในกรุงเทพมหานครทุกๆหน่วยเลือกตั้งในทุกๆเขตด้วยก็ระวังเรื่องฝนฟ้ากันมากๆนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมก่อนงานเนี่ยโอ้โหลงสะกะนำดีนะที่เขาหยุดบ้างถ้าเขาไม่หยุดนี่เป็นเรื่องเหมือนกันกลัวว่าคนจะถอยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่สำหรับเดือนหน้าไม่กลัวแล้วครับฝนฟ้าตกยังไงก็คงจะมากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วแน่นจนรถลาดติดไปถึงลาดพร้าวต้องหาวิธีการที่จะต้องมีที่จอดรถไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอพื้นที่ของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอในฝั่งที่ใต้ติดรั้วติดกันแล้วก็ให้คุณได้จอดและเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงก็เข้ามาชมกันลงทะเบียนแล้วมาดูด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่เคยลงมาต่อเนื่องเราจะให้สิทธิ์บางคนที่เขาได้มาติดตามทนดนตรีมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายไม่ต้องไปดราม่าไปแย่งกันไปโพสต์อะไรว่ากล่าวขานกันทั้งนั้นนะครับว่าผมไม่อ่านไม่สนใจถ้าอยากจะเจอกันคุยกันต่อหน้าไม่ชอบพูดกันลับหลังหรือโพสต์อะไรกันไปที่มันใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกันเพลงที่เขามาจากลำพูนมอบให้แล้วกันวิหก

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติคุณคมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนะเดินทางก็มีเพลงที่มอบให้แล้วครับให้คุณผู้ฟังได้ขอมาทั้งในทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452สาวสุราษฎร์ที่ขอเดินเพ่นมาเมื่อวันที่นาก็ร้องเดินเพ่นแล้วก็มีมือครุยที่หน้าตาดีเป็นทหารนะครับลูกศิษย์อาจารย์ธนิตศรีกินดีก็มาเป่าครุยให้กับนักนาแล้วก็เล่นเพลงนี้พร้อมกับร้องนำแบบบอกแต่ละคำแต่ละถ้อยคำให้ทุกคนได้ร้องตามน่ารักดีเราจะนำเทปบันทึกมาตัดต่ออากาศทางภาควิทยุในวันเสาร์หน้า3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทุนดนตรีส่วนทางภาคของทางออนทีวีหรือว่าทางทีวีช่วงวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนก็รอให้ตัดต่อเทปที่ได้เคยออกอากาศที่เคยได้บันทึกไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทุนดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTกันต่อไปด้วยครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาทาง0816346452จากเชียงใหม่แล้วใน LINE ก็มีที่ก็คอนฟอร์มนี้ก็มีขอเอาไว้หลายเพลงเลยของปู่พงศิษฐ์คำพีที่ในนี้ก็ขอทั้งถึงเพื่อนทั้งเลือกรักเธออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของเพลงแม้ว่านี่ของเสกโลโซมาดามออยคอโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยเพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีถนนดนตรีอยู่เช่นเดิม3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเพลงที่ผมเลือกผมขอเพราะว่าขอปูพงศิษฐ์มาหลายเพลงก็ผมเลือกเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปีหักครับ

0: จะให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของการเดินทางในคืนวันนี้กับถนนดนตรีก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยกันเลือกเพลงนี้มาจากลมสักชะตารักและก็ก่อนนั้นก็ปีกหักจากเชียงใหม่พรุ่งนี้ทั้งชะตาทั้งก็อยู่ที่ตัวท่านทุกคนในเรื่องที่เราจะไปกากบาทในวันพรุ่งนี้แหละครับเราดูเก็บหลักตัวเอาหลักฐานไปแสดงให้เรียบร้อยสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้เราติดตามกันได้ครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็รายงานทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของการแถลงอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีล้มผังแล้วก็ทำรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและทีมงานของถนนดนตรีทั้งทุกท่านผมพิจารณ์ทุกสมัยก็จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางมอบเพลงสองเพลงไว้ปิดท้ายในคืนวันนี้กับเพลงความรักที่คุณขอมาใน Google Form และลำตะคองที่ขอมาจากคลอง8คือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ชนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสืบสานภาษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569แล้วค่ะอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะเขียนถามเข้ามาให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาได้ตอบได้ชี้แจงได้ให้ความเห็นให้ปัญญาแก่ท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะมีดิฉันเตือนใจสินผู้นิกได้มีบุญที่จะมีโอกาสมาทำหน้าที่ถามคำถามนั้นแทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตามใจท่านในการที่จะตอบปัญหาต่างๆหรือแง่คิดหรือความเห็นก็ตามที่เขียนเข้ามาในรายการนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องในพระไตรปิฎกหัวข้อธรรมะการฝึกปฏิบัติสมาธิการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้ฟังข้อใดๆแล้วรู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจต้องการจะแบ่งปันเรื่องในชีวิตของตนหรือตรงไหนเป็นคำถามก็เสนอแนะข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Inbox Direct Messageเมื่อส่งเข้ามาแล้วก็อาจจะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนำคำถามปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยตอบกันอภิปรายทำความเข้าใจใดๆเพื่อให้เกิดความรู้กันกว้างขวางต่อไปเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มด้วยคำถามของท่านผู้ฟังท่านแรกนะเจ้าค่ะเป็นสุภาพบุรุษก็บอกว่าท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าค่ะซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็จะเที่ยวถามคนโน้นคนนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังไงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเจ้าค่ะแต่ท่านก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เจ้าค่ะท่านไม่มีความสงสัยละเป็นเพราะอะไรกับตัวเองก็ไม่ไปค้นหานิพพานเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างตอนแรกๆที่ว่าอยากจะรู้จังว่านิพพานคืออะไรเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองวินิจฉัยแล้วก็แจกแจงให้ฟังนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านคำถามของท่านผู้นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าตัวเองถึงแล้วรู้ตัวว่ายังไม่ถึงแต่ว่าไม่สงสัยแล้วการจะมาใช้เพื่อที่เมื่อก่อนมันสงสัยนี่คือคำถามว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่สงสัยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าสงสัยเยอะเลยตรงนี้คือลักษณะของจิตที่มันละเอียดประณีตลงธรรมะความสงสัยความเคลือบแคลงแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือลักษณะของวิจิกิจฉาไงว
0: ิ
1: จิกิจฉาแปลว่าความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง
0: ไม่ลงใจ
1: ความไม่ลงใจใช่ซึ่งมันก็จะออกมาในรูปแบบของคำถามรูปแบบของคำถามแล้วคำถามมีสองประเภทคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจวิจิกิจฉานี่ก็แบบนึงแต่คำถามที่เกิดจากว่าต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงอันนี้ก็แบบที่สองศรัทธาแล้วมีคำถามกับไม่ศรัทธาแล้วมีคำถามคำถามสองประเภทนี้ไม่เหมือนกันแต่คำถามแบบแรกที่ไม่มีศรัทธาและมีคำถามนี่คือถามหาเรื่องไม่ได้ถามเอาความรู้แต่คำถามที่สองถามเอาความรู้ไม่ได้ถามหาเรื่องเพราะฉะนั้นพอจิตเรามีความมั่นใจ ทำให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเนี่ยหายไปเพราะอะไรนะเพราะความมั่นใจด้วยความมั่นใจนี้ความเคลือบแคลงหายไปสมาธิเราจะเกิดพอประมาณพอมีสมาธิเกิดขึ้นพอประมาณตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านผู้ถามผู้นี้ไม่มีคำถามไม่ใช่ไม่มีคำถามไม่มีความสงสัยเดี๋ยวไม่มีความสงสัยแบบที่วิจิกิจฉาเขาจะมีกันเนี่ยเธอไม่มีแล้วเพราะอะไรนะเพราะจิตเป็นสมาธิสมาธิกับวิจิกิจฉามันตรงข้ามกันไงวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะหนึ่งในนิวรณ์ห้าประการถ้าจิตเรามีวิจิกิจฉาก็เป็นสมาธิไม่ได้ถ้าจิตเรามีสมาธิวิจิกิจฉาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราจึงไม่มีวิจิกิจฉาเป็นสมาธิระดับหนึ่งอาจจะยังไม่เต็มแต่มีแน่นอนแต่ที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะคุณมีศรัทธาเต็มเรามีศรัทธาเต็มไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าหรือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็พอไม่สงสัยปุ๊บก็เลยมีสมาธิพอประมาณขึ้นมาพอมีศรัทธาปุ๊บความไม่สงสัยก็เลยหายไปแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราไม่สงสัยหมายถึงไม่เคลือบแคลงแล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วคำถามต่างๆเรายังมีอยู่ไหมก็มีแน่ถ้าศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจุดที่เราจะมีคำถามเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยถามเอาความรู้เนี่ยอันนี้มันบางทีมันมีทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตอบหมดแล้วมันก็อยู่ในทางออกนี่เองอ่ะเรื่องราวที่เราจะถามเอาความรู้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะเราจึงไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนในคำนี้นะไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนก็คือมันก็ไม่ถามไงเข้าใจปะ
0: เ
1: พราะพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วแล้วเราก็รู้ตรงนี้มันก็เพียงพอที่ฉันจะบรรลุทำได้แล้วฉันจะถามอะไรมันเลยไม่ถามไงมันเลยไม่สงสัย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถามไม่สงสัยไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้แบบไหนด้วยนะยังไม่ถึงนิพพานหรอกแต่ไม่สงสัยแล้ววันนิพพานมีจริงหรือไม่เส้นทางไปยังไงนิพพานไปยังไงไม่สงสัยเลยแล้วตัวเองถึงยังอ่ะยังไม่ถึงเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีรู้นี่คือด้วยความมั่นใจด้วยศรัทธาใช่ไหมด้วยความเข้าใจในเรื่องมรรคต่างๆและศรัทธาความเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณมีศรัทธาเต็มมีก็เรียกเป็นระดับโสดาบันอ่ะอย่างน้อยก็โสดาปัตติมรรคแน่นอนอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่ถามแบบนี้เป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอนหรืออาจจะถึงผลก็ได้ถ้าคุณละสังโยชน์สามอย่างนั้นได้แต่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ท่านอาจารย์จำไม่ผิดน่าจะท่านพระสารีบุตรนะคุยกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนี่แหละเปรียบว่าอย่างนี้เปรียบเหมือนกับคนที่หิวน้ำมากเลยนะเดินมาตามทางเดินทางไกลอันกันดารปรากฏว่าไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่ง
0: บ่อน้ำเลยนะเจ้าค่ะกลางทะเลทราย
1: ใช่บ่อน้ำก็ต้องมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาดูเจอบ่อน้ำโอ้โถแต่บ่อน้ำเนี่ยมันลึกแล้วอะไรที่จะตักลงไปเนี่ยก็ไม่มีตาเนี่ยก็เห็นอยู่นี่แหละโอ้ยจะเอื้อมยังไงเนี่ยเอางี้เราจะลงไปเราก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคเราช่วยกันนะเธออยู่ข้างบนแล้วเธอจับฉันไว้แล้วฉันจะลงไปกวักน้ำขึ้นมาเอาเชือกอะไรผูกแต่เชือกเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วขานี่จะถึงอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขาดีคืบเดียว
0: จะขาด
1: โถคือเห็นอยู่แน่ๆว่าน้ำอยู่นั้นแต่คุณเอาไม่ได้เ
0: จ้าค่
1: ะแล้วคุณจะไม่สงสัยเลยว่าเราจะเอาน้ำมันจะมีน้ำไหมคุณไม่สงสัยละมีแน่นอนเหลือแต่ว่าจะเอายังไงกันวิธีก็มีเยอะแล้วมันเหลือนิดเดียวเนี่ยแค่นั้นเท่านั้นเองก็ตรงนี้คือจุดที่ว่าโอเคเราไม่สงสัยเลยว่านิพพานมีอยู่จริงไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ถึงมันอยู่แน่นอนตรงนี้มันไม่ไปไหนแน่แต่คือลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คนที่มีจิตใจแบบนี้เนี่ยนะเขาจะไม่สามารถฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุรามีไรเนี่ยไม่ได้เลยคือจิตมันจะไม่น้อมไปทำแบบนั้นเลย
0: ไม่ทำผิดศีลเลยถูกไหมเจ้าคะ
1: คือจะทำไม่ได้เลยคือทำในระดับที่ว่าถ้าทำแล้วจะไปสุนทรรสเขาจะทำไม่ได้นะ คำนี้หมายความว่าคืออาจจะเผลอพลาดแล้วไปฆ่าสัตว์อาจจะดื่มวายดื่มอะไรอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ขนาดที่ว่าถ้าทำแล้วมันจะไปตกนรกอ่ะเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้คำว่าทำไม่ได้ที่นี้ก็คือมันจะไม่ได้หนักขนาดนั้นอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ถามมาก็คงจะสบายใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งก็เป็นการหมายถึงว่ามีปัญญาแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาใกล้จะเป็นอริยบุคคลแล้วนะคะ
1: คืออันนี้ก็เป็นอริยบุคคลแล้วนะคุณเดินใจแต่เป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลก็เท่านั้นเอง
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คำว่ามรรคหรือผลหมายความว่ามรรคเนี่ยก็คือคุณมี
0: ทางแล้ว
1: คือคุณมีความเชื่อคุณมีจิตน้อมไปแล้วอะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคผลเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ถึง
0: อ
1: ันนี้คือมรรคไงซึ่งมรรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นยากอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ขั้นผลเนี่ยมันจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างนั่นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสถ้าเราละได้นั่นคือคุณก็เป็นขั้นผลอะโสดาขั้นผลแน่นอนมรรคเนี่ยมันยังเสียได้อยู่ไง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาสอดคล้องกับคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าอริยบุคคลอย่างน้อยโสดาปัตติมรรคเนี่ยย่อมไม่ทำให้ศรัทธาของผู้อื่นตกไปใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าท่านก็ยังอาจจะทำไปด้วยความรู้ที่ไม่ทั่วถึงในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็ถามว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังบ้างหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือในเรื่องนี้เอาความพอเพียงเพื่อตนเองกับความพอเพียงเพื่อคนอื่นเนี่ยมาปนกันคุณใจนั่นหมายความว่าการที่เราจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มรรคหรือผลใดๆก็ตามนี่มันคือตัวเราเข้าใจไหมเช่นคุณมีสมาธิไหมคุณมีศรัทธาไหมคุณมีศีลไหมนี่คือตัวเราคุณจะมีไหมทีนี้การที่ว่าเราจะไปคอนเซิร์นหรือกังวลว่าไอ้คนอื่นเขาจะมีหรือเปล่าคนอื่นเขาจะมีศรัทธาไหมคนอื่นเขาจะมีมรรคไหมคนอื่นจะมีศีลไหมเขาจะมีผลไหมมีปัญญาไหมอันนี้คือความพอเพียงเพื่อคนอื่นสองอย่างไม่เหมือนกันแต่บางคนพอเพียงเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพียงเพื่อคนอื่นก็คือฉันทำได้อาจารย์แต่คนอื่นเห็นปุ๊บไม่ศรัทธาฉันไม่ศรัทธาคนนี้พูดอะไรยังไม่แต่พระสารีบุตรเองนะที่ว่าท่านก็ดีดีปานเนี้ยคนที่ก็ไม่ศรัทธาเขาก็มีเฮ้ยทำไมท่านเดินอย่างเงี้ยกระโดงโยกไปกระโยกมาอย่างงี้ทำไมท่านกราบเดี๋ยวกราบทางนั้นเดี๋ยวกราบทิศนี้โอ้ยกราบทิศนี้นี่ฮะท่านไม่ได้จะไปแบบขนาดว่านี่เพียงพอเพื่อคนอื่นด้วยนะท่านพระสารีบุตรนะแต่คนอื่นที่เขาหาเรื่องเขาก็หาเรื่องได้แต่เขาจะหาเรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่ศรัทธาละในขณะที่คนรู้ไม่เท่าทั่วถึงก็เขาก็ไม่แคร์หรือคนที่เขารู้ทั่วถึงก็เข้าใจการพอเพียงเพื่อตัวเองกับพอเพียงเพื่อผู้อื่นมันสองอย่างไม่เหมือนกันบางคนไม่พอเพียงเพื่อตัวเองแต่พอเพียงเพื่อผู้อื่นได้ตัวเองปฏิบัติไม่ได้เอาแม้แต่โพธิสัตว์อย่างเงี้ยโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเลยโสดาบันไม่ได้อนาคามีไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอรหันต์แต่ว่าบางทีให้เกิดทำให้คนอื่นมีศรัทธาได้ทำให้คนอื่นนี่แบบว่ามีพาไปหาพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมนะฟังธรรมแต่ไม่บรรลุธรรมเพื่อนคนอื่นที่คนพาไปนั้นเขาได้บรรลุธรรมขึ้นมาอย่างนี้มีเพราะนั้นสองส่วนคนละอย่างกันสองส่วนคนละอย่างกันบางคนก็พอเพียงทั้งสองส่วนบางคนก็ไม่พอเพียงทั้งสองส่วนแต่แล้วเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดแบบนั้นเข้าใจไหมเอาเรื่องของส่วนตัวภายในก่อนแล้วก็ที่พูดประจำก็อริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าถ้าคุณมีอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเราก็จะทำให้การเดินตามทางศีลสมาธิปัญญาของเราได้เร็วนี่คือบรรลุธรรมของตัวเราเองได้ส่วนการที่จะพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็คือการที่รู้จักจะกล่าวคำพูดที่ให้จิตใจของผู้ฟังนั้นมีความอาถรรพ์ร่าเริง รู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลควรกล่าวสิ่งนี้ไม่ควรกล่าวสิ่งนี้แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของคำพูดการกล่าวการเทศการบอกสอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็เป็นคนละอย่างกันแต่บางคนอินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าในส่วนเรื่องของตัวเองแต่ว่าเขามีวาจาที่ดีที่เหมาะสมบอกคนอื่นแล้วเขารู้ว่านี้เป็นถ้อยคำควรฟังควรเชื่อมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ขึ้นมาเป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะที่ว่าหลายท่านยมคิดว่าจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาร่วมกิจกรรมพบประจำปีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าท่านก็เชื่อมั่นแล้วก็ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์เป็นประจำเลยอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็มีศรัทธาปฏิบัติตามอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้ทุกท่านนี่ถือว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคไหมเจ้าค่ะเป็นอริยบุคคลโสดาปัตติมรรคได้ไหมเจ้าค่ะ
1: โอเคมันจะต้องแบ่งนี้ก่อนคุณใจพูดถึงอริยบุคคลอริยบุคคลเนี่ยแปลว่าคนประเสริฐนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนประเสริฐก็ต้องเปรียบเทียบกันกับปุถุชนปุถุชนคือคนทั่วไปก็จะมีความหมายอยู่เป็นนัยยะอื่นๆต่างๆที่ครูบาอาจารย์อธิบายกันเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยก็จะแบ่งละเอียดไปเลยด้วยซ้ำพูดถึงว่าปุถุชนจะมีกัลยาณปุถุชนกับปุถุชนธรรมดาแล้วก็ที่ต่ำไปกว่านั้นคือปาปะชนคนบาปอ่ะคนบาปก็เรียกปาปะชนสูงขึ้นมากับปุถุชนทั่วๆไปปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนก็มีแล้วก็เขาเป็นอริยบุคคลอย่างเงี้ยนี่คืออรรถกถานะคือคำที่ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านจะอธิบายไว้ทีนี้ถ้าเราดูคร่าวๆในตัวที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยอริยบุคคลที่เราสวดๆกันนี่เลยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นคือคู่48จำพวกคู่48จำพวกเอาอะไรบ้างโสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันต์มรรคและผลเหล่านี้คือคู่4 8จำพวกใช่มั้ยนี่คืออริยบุคคลอริยบุคคลไม่ได้ว่าต้องบวชพระเป็นชายหรือหญิงไม่ได้กำหนดไปเลยเป็นอะไรก็ได้ชายหญิงบวชไม่บวชได้หมดพวกนี้อริยบุคคลคู่4 8จำพวกแสดงว่ามรรคนี่ก็เป็นอริยบุคคลแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มาร์กนี่เป็นอริยบุคคลแล้วแล้วมาร์กนี่คืออะไรอ่ะใครที่อยู่ในมาร์กบ้างนี่คือเราไล่แกะตามพุทธพจน์ไปเลยนะไล
0: ่
1: แกะตามพุทธพจน์ไปจากสูงสุดคืออริยบุคคลไหนมีอะไรบ้างนะอ๋อมาร์กและผลเอาผลดูยังไงนะผลก็คือบรรลุแล้วไงผลสุขออกมาแล้วแต่มาร์กนี่คือยังไม่บรรลุนะแต่เดินตามทางอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วน้อยที่สุดต่ำเตี้ยที่สุดของความที่จะเป็นอริยบุคคลคือโสดาปัตติมรรคนี่เป็นยังไงเดี๋ยวท่านตรัสไปเลยบอกว่าบุคคลใดที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีความเชื่อนะคุณเดี๋ยวจะอะไรมีความเชื่อความเชื่อนี่คือ belief คือศรัทธาโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีจิตน้อมไปในเรื่องอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงแค่นี้เองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงผู้นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าล่วงพ้นปุถุชนภู
0: ม
1: ิล่วงพ้นปุถุชนภูมิใช่ไหมเข้าสู่สัพปุริสภูมิคือภูมิของสัพพุรุษคือภูมิอริยภูมิอ่ะคุณเข้าสู่อริยภูมิแล้วยังลงสู่ระบบแห่งสัมมัตตนิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณมีสมาธิเถอะเข้าใจไหมก็แน่นอนแหละเราเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วล่วงพ้นปุถุชนภูมิบอกว่าไม่ควรจะทำกาละคือตายอย่าเพิ่งตายถ้ายังทำโสดาปัตติผลยังไม่แจ้งหมายความว่าอันนี้ก็โสดาปัตติมรรคไงนี่แหละโสดาปัตติมรรคเบอร์น้อยที่สุดล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วเพราะฉะนั้นจิตณขณะนั้นน่ะถ้าคุณยังมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะคุณก็พ้นจากโสดาบันพ้นจากปุถุชนแล้วไงเป็นอริยบุคคลแล้วไง มันก็เป็นแค่นี้แต่ถ้าจุดอื่นเฮ้ยเจอเรื่องกระทบนั่นนี่โอ้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วไอ้การที่จะเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงไม่เข้าใจละอ่ะคุณเสื่อมจากโสดาปัตติมรรคละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มรรคเนี่ยมันยังเสื่อมได้ไงคุณใจอย่างที่พูดเมื่อวานนี้มั้งได้พูดถึงว่าที่คุณทำสมาธิได้มีท่านผู้ถามมาคุณจินตมาถามมาถึงว่าถ้าคุณทำสมาธิได้ทุกอริยบทไหมกับทุกคนไหมกับทุกสถานการณ์ไหมถ้าบางสถานการณ์เราทำได้เอาคือสถานการณ์ที่คุณทำได้นั่นน่ะคุณก็เป็นเดรัจฉ์บุคคลเป็นคนเหนือมนุษย์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปุถุชนแล้วแต่ถ้าบางสถานการณ์คุณทำไม่ได้บางอริยบทคุณทำไม่ได้กับบางบุคคลคุณยังทำไม่ได้นั่นก็เป็นปุถุชนเหมือนเดิมเพราะมันเสื่อมได้ไงสดาปฏิมาตรงนี้มันก็คืออยู่ที่ว่ามันจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็ดูที่เหตุปัจจัยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์
0: เจ้าค่ะโยมถามตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ท่านฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำโยมเชื่อมั่นว่าท่านต้องรักษาศีล5อย่างมั่นคงนะเจ้าค่ะแม้ว่าในชีวิตประจำวันอาจจะขาดเลยๆไปบ้างอย่างเช่นไปสังสรรค์เพื่อนอาจจะดื่มสุราไปนิดๆหน่อยๆเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ยึดมั่นในศีล5คือเป็นปกติในศีล5อยู่แล้วก็อย่างที่ถ้าตามรับฟังแล้วพระอาจารย์นำนั่งสมาธิเริ่มปฏิบัติเอาอย่างดีกว่านะเจ้าค่ะเหมือนยังโยมเดินใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้จัดรายการกับพระอาจารย์มาตั้งแต่เป็นพอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างนี้เจ้าค่ะมันเป็นเวลาเป็น10กว่าปีมาแล้วแล้วยมก็ปฏิบัติแล้วไปอินเดียก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวยมเองว่าเราอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วนะ
1: ใช่
0: อย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะได้โสดาปัตติผลในชาตินี้อย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยคุยกับน้องๆนี่ก็ยังบอกว่าเราต้องเป็นโสดาปัตติผลให้ได้ในชาตินี้ก่อนที่เราจะถึงกาละไปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: โสดาปัตติผลนี่ดีมากๆแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ดีขึ้นมาอีกนะก็ต้องเป็นอนาคามิผลอาจจะถึงอรหัตผลนั่นเลยคือเราอย่าหวังน้อยๆเอาให้มันมากๆได้เลย
0: อ๋อเจ้าค่ะมองให้สูงเข้าไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ทำให้มันดีๆเต็มที่เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่แค่น้อยๆเราจะได้ดีไปกว่านั้นด้วยซ้ำ
0: แล้
1: วก็ไอ้ตรงปุถุชนหรือว่าอริยบุคคลตรงเนี้ยคือมันเป็นจะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นเกณฑ์ให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะไม่ใช่หมายว่าเป็นเลเบลที่ว่าคุณจะต้องได้คุณเป็นตำแหน่งเป็นอะไรงั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงการที่เราจะรู้ว่าเราจะตรวจสอบตัวเราเองดูนะว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต่อไปลำดับขั้นยังไงไปอย่างนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยฉันหลุดแล้วอ่ะฉันก็จากอริยบุคคลฉันก็มาเป็นปุถุชนแล้วสิปุถุชนตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะแบ่งเพิ่มเติมมาเป็นกัลยาณปุถุชนก็มีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือมีศีลธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือกัลยาณปุถุชนที่เราพูดถึงว่ามีศีลนี่แหละเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วมันยังมีปุถุชนที่เป็นคนบาปก็มีมันคือเป็นคนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รักษาศีลทำผิดนั่นนี่ทำผิดทางกายวาจานะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือปุถุชนแบบว่าหยาบแล้วไม่ใช่คนดีแล้วเป็นบาปแล้วก็อย่าให้ไปถึงจุดนั้นถ้าเราจะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนหรือก็เป็นอริยบุคคลขั้นมรรคทำไม่ดีขึ้นไปก็เป็นขั้นผลอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: โดยความสมมุติเราก็จะแบ่งไปอีกว่าเป็นสมมุติสงฆ์หรืออริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือคนผมห่มเหลืองนี่แหละสงฆ์นี่หมายถึงพระสงฆ์น
0: ะ
1: สงฆ์ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ก็มีอย่างท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นสงฆ์เหมือนกัน
0: เป็นยังไงเจ
1: ้
0: าคะ
1: ก็สงฆ์แปลว่าหมู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะ
1: สงฆ์แปลว่าหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่นี่คือเป็นในยะนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ผู้ชายผู้หญิงได้หมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงฆ์
0: เจ้าค่ะเป็นหมู
1: ่ใช่ๆก็ดูที่ว่าศรัทธาคุณมีไหมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วที่คุณเป็นสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ขั้นโสดาบันเป็นมรรคแล้วเนี่ยคุณได้ผลหรือยังถ้ายังไม่ได้ผลไอ้ที่มรรคมันเสื่อมได้นะเสื่อมไปยังไงก็ตามก็อยากให้มันออกนอกความเป็นกัลยาณปุชนก็แล้วกันซึ่งถ้าเรามีกัลยาณปุชนหมายความว่าคุณก็ยังมีศีลเนี่ยคุณก็ยังมีศีลเราจะมีศีลได้ไงมันก็มีศรัทธาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปอยู่ในความเป็นปุถุชนแบบนั้นนานหรอกเราระลึกได้เมื่อไหร่ตั้งสติเมื่อไหร่ปึ้งปุ๊บเราก็กลับมาอย่างเงี้ยประเด็นต้องย้ำตรงนี้นะไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาสเตตัสเอาสถานะว่าฉันเป็นอะไรบุคคลแล้วไม่ใช่นะแต่เพื่อเรารู้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะนี่ต่างหาก
0: อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าพอเราจะเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าข้อ3นี่แหละที่ว่าคนเราส่วนมากอะเจ้าค่ะยังติดอยู่นั่นก็คือศีลพัตตปริมาตรปริมาตรที่ว่าหมายถึงรูปคำๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันทั่วไปเจ้าค่ะมันก็มาพูดถึงเรื่องสายมูเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องสายมูอยู่ดังนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะไปถึงโสดาปัตติผลจริงๆเนี่ยเราต้องตัดขาดจากสายมูนี้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะถ้ามูนี่ก็ยังแบบมาทางศาสนาแล้วเจ้าค่ะยังเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยสักกระฉานนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งโยมเดินใจด้วยจะได้เกิดปัญญาว่าเราจะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เราก็ยังมีความเชื่อทางสายมูอยู่บ้างเจ้าค่ะตอนนี้ก็กำลังฮิตกันอยู
1: ่
0: รู้สึกมันเป็นกำลังใจอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำว่าสายมูเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้หนึ่งคุณเดชคือเราไม่ใช่ไปเลเบลว่าเขาไม่ดีแล้วเราดีหรือสายมูทั้งหมดผิดแล้วเมาคืออย่าไปจะเข้าใจว่าอย่างนั้นก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าพระมหาไปบูนพูดอย่างนั้นแล้วถ้าจะมาพูดว่าพระมหาไปบูนเนี่ยติดตรงนั้นบ้างนี้โอ้คุณพูดไม่ได้เลยนะเอาคำพูดไม่ถูกเพราะเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือคำว่ามูนี่หมายถึงอะไรแล้วทุกอย่างสมมติเราเห็นคนหนึ่งนะเอาสองคนละกันเขาทำกิริยาเหมือนกันเลยจุดธูป3ดอกไปที่หน้าศาลเจ้าไปที่หน้าศาลเจ้าเอาไม่ได้อาจจะเอาหน้าบ้านเราเลยแล้วที่หน้าบ้านเนี่ยมีที่กระถางธูปให้ปักเอาไว้เขาบอกว่าให้บูชาเจ้าที่เจ้าทางสองคนนะบ้านติดกันทำเหมือนกันจุดธูปยี่ห้อเดียวกันทำเวลาเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเป็นศีลพัตตปรมาอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นเอ้าทำไมไม่เป็นอ่ะก็คือถ้าจะพูดนะคือคนหนึ่งมูคนหนึ่งไม่มูเอ้าแล้วที่เขาไม่เป็นศีลพัตตปรมาเนี่ยเขาคิดยังไงและที่เป็นศีลพัตตปรมาเนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างนี้คุณเข้าใจคนที่เป็นศีลพัตตปรมาคือการถือศีลและพรตอย่างลูบๆคลำๆคำว่าลูบๆคลำๆเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เอาผลของเขาจริงๆจังๆพูดแล้วก็ต้องอธิบายอย่างเช่นข้าแต่เทวดาแห่งเสาต้นนี้เราคิดอย่างนี้นะคุณจุดธูปบูชาเสาเนี่ยนะขอให้วันนี้ขายดีๆเฮงๆรวยๆใครได้กลิ่นธูปนี้เข้าร้านฉันขายของดีๆอันเนี้ยศีลพัตตปรมาเพราะอะไรพวกคุณเอาการกระทำนั้นน่ะพรตนั้นน่ะข้อปฏิบัตินั้นน่ะแหมมันไม่ได้เพื่อเป็นไปเพื่อนิพพานน่ะคืออะไรก็ตามที
0: ่
1: เราไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยแล้วคุณตั้งจิตไปทำน่ะอันนั้นน่ะเป็นศีลพัตตปรมาเช่นขายของดีให้รวยๆสวยๆงานสำเร็จถูกหวยอะไรให้หายป่วยอย่างเงี้ยอ่ะพวกนี้ทั้งหมดศีลพัตตปรมา
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวแล้วอีกคนหนึ่งทำไมเขาตั้งร้านข้างๆกันเขาก็จุดธูปเหมือนกันแต่ทำไมเขาจะไม่เป็นศีลพัตตปรมาเพราะว่าเขาบูชาคนที่ควรบูชาเดี๋ยวเขาตั้งจิตอย่างนี้คุณเดชัยก็บอกว่าด้วยของหอมอันนี้ข้าพเจ้าขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยของหอมเอาการบูชาเป็นสิ่งดีแล้วเขาทำบูชาทำไมอ่ะบูชาเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันขอทำข้อนี้แต่ทำไมคุณจะทำทำไมก็ฉันมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไปฉันก็จะทำทำไมฉันสามสิ่งนี้ในการบูชาด้วยของหอมนี่คือธูปบูชาอะไรบูชา เทพเทวดาทั้งหลายทำไมจะบูชาไม่ได้เทวตาพลีพระพุทธเจ้าบอกให้ทำได้เงินทองมีไว้เพื่อบูชาเทวดาฉันก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยศรัทธาข้อนี้ที่ตั้งฉันจึงบูชาคนนี้ไม่มูนะไม่เป็นศิลปะตประมาทในการบูชาของเขาหรือสองคนนี้เข้าไปเลยต่อหน้าเง็กเซียนฮ่องเต้เง็กเซียนฮ่องเต้คือท้าวสักกะเทวราชหรือไปศาลพระภูมิอะไรอ่ะที่พรหมสีหน้าพรหมสีหน้าที่บูชาพระพรหมเงี้ยต้นนะ
0: พระพรหมเจ้าค่ะ
1: หรือว่าไปบูชาราหูเทพเจ้าราหูหรือบูชายักษ์ท้าวเวสสุวรรณหรือบูชาพญานาคเอ้าที่เขาจะตั้งที่บูชาใดๆไว้บางวัดมีทั้งหมดเลยนะมีทั้งราหูทั้งท้าวเวสสุวรรณทั้งครุฑทั้งนาคมีหมดเลยนะตั้งต่อๆกันเลยจุดธูปเลย9ดอกมีกระถางธูปทั้งหมดคุณปักไล่ไปเลยปักไล่ไปเลยนะบูชาไล่ไปเลย2คนเดินไปด้วยกันเลยคุณใจ2คนเดินไปด้วยกันคนหนึ่งศีลปัตตปรมาสอีกคนหนึ่งไม่เป็นศีลปัตตปรมาสเอ้าแล้วคนที่เป็นศีลปัตตปรมาสเขาคิดยังไงเขาจะบูชาหน้าครุฑหรือใดๆก็ตามแล้วเขาบูชาว่าเนี่ยขอให้ฉันถูกหวยขอให้ฉันรวยขอให้มีความสุขขอให้มีอายุยืนขอให้หายจากโรคขอให้คนที่ฉันรักนี่ดีนั่นดีอย่างนี้เนี่ยการที่ขออ้อนวอนอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้คือก็มีเหตุผลของเขานะในการที่เขาจะอ้อนวอนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลใครจะสำเร็จอะไรด้วยการลำพังเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยในโลกนี้มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณจะให้ทานทำไมอ่ะถ้าคุณไม่หวังผลเราก็ให้ทานเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าดีเราก็ทำตามที่ท่านสอนเรามีศรัทธาเต็มที่ในพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่หมู่นะไม่เป็นศีลปัตตประมาณนะ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งเขาบูชาครุฑบูชาหน้าเอาครุฑกับหน้าก็เป็นคนมีศีลเรื่องนิทานชาดกก็มีเอาคนมีศีลก็ควรบูชาฉันก็จะบูชาเอาคุณจะบูชาเท้าเวสสุวรรณคุณจะบูชาเท้าสักกะเทวราชเอาพวกนี้ก็เป็นโสดาบันนะเอาคุณบูชาโสดาบันทำไมจะไม่ดีบูชาความดีของเขาในความดีเขามีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจักขุมีปัญญาบูชาคุณในข้อนี้ของเขาด้วยของหอมคือธูปเทียนเหล่านี้แสงสว่างคือเทียนของหอมคือธูปเรื่องบูชาเหล่านี้เราบูชาความดีของเขาเราก็เอาความดีของเขานี่มันตั้งไว้ในใจเพื่ออะไรเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนความคิดแบบนี้ไม่เป็นศีลปัตตปรมาสคือไม่ใช่ทำแบบรูปๆคำๆไม่ใช่ทำโดยไม่รู้เหตุรู้ผลไม่ใช่ทำโดยไม่ได้หวังเอาผลสูงสุดของเขาคือนิพพานเพราะถ้าหวังเอาแค่ความสุขหายป่วยจากโรคขายของดีๆมันศีลปัตตปรมาสอย่างนั้นเห็นไหมแต่เราทำเพราะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจะทำพระพุทธเจ้าสอนไว้ไปนิพพานฉันจะทำทำไมจะไม่ได้ได้สิสมมติคุณไปที่ทำงานเจอหัวหน้าสวัสดีครับพี่ยกมือไหว้คุณไหว้เขาทำไม
0: เรานับถือเขา
1: เขาบอกว่านี่ศีลปัตตปรมาสไม่ใช่ก็เราทำความเคารพกันทำไมจะไม่ดีการที่รู้จักหน้าที่ต่อหัวหน้าเราลูกน้องเราเจ้านายเราเอานี่ก็ต้องก็เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ดีทำมันก็เหมือนกันไงคุณเดินเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราเทียบเคียงกันได้เทียบเคียงอนุมานกันได้เนาะว่าการที่เราบูชาใดๆแล้วให้ไม่เป็นศีลปัตตปรมาสได้ทีนี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยใดๆเนี่ยเราต้องพิจารณาเพราะนั้นมันจึงมีคนที่เขาพูดถึงว่าเอ้าถ้าคนที่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนะคุณจะไม่ใช่ไปเสียเวลาทำพิธีอะไรพวกนั้นหรอกคือแต่ว่าเรามองเพียงผิวเผินเนี่ยมันแค่นั้นมันไม่ได้เพราะมันมีอย่างที่ตัวอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าเขาก็ไปจุดธูปไหว้เหมือนกันแต่ตัวเขาไม่เป็นศีลปัตตปรมาสจะได้ทำไง
0: ค
1: ืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปติว่าพวกที่ไหว้ทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดนะหรือจะบอกว่าพวกที่ไม่ไหว้เนี่ยคือดีนะเพราะพูดไม่ได้เหมือนกันนะต้องลองเทียบเคียงยังเปรียบเทียบว่า ฉันมีคนคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ไปไหว้หรอกคุดหน้าคนทันอะไรพวกเนี้ยไม่ไปไหว้เนี่ยศิลปตระนาดว่าเขาว่าเขาไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะอะไรคุณไปตีเตียนเขาไงตีเตียนเขาว่าเขาตัวเองดีกว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันจะบอกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่เขาเป็นศิลปะแต่เพราะว่าฉันไม่เป็นเพราะฉันมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะใช่อยู่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองอาจจะไม่ใช่เป็นศิลปะแต่เพราะว่าแต่กิเลสอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปเนี่ยมันมีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: กิเลสอย่างอื่นที่มันมีละเอียดลงไปมันมีอยู่นะอย่างเช่นถ้าคุณยังเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ถูกมันก็ยังจะไม่ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นดูแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ว่าจิตเขาคิดอะไรในข้อนั้นข้อนั้นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชาบรรพบุรุษไหว้ศาลเจ้าบูชาตีจูเอี้ย

0: จ้าค่ะ
1: นั่นเองเจ้าค่ะ
0: สาธุเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งโยมจิตใจเองเนี่ยรู้สึกจะใจฝ่อไปหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปไหว้กราบพระตามโบสถ์ต่างๆก็ตามหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยเจ้าค่ะโดยมากเราก็จะกราบท่านสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไหวที่จะขอพรในเรื่องที่พระอาจารย์พูดมาเจ้าค่ะเรื่องว่าให้สุขภาพดีค้าขายดีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเรายังไหว้แบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ฟังโยมดีๆนะเจ้าค่ะว่าเพราะพระอาจารย์บอกว่าเราต้องพอเราไหว้แล้วเราขอท่านเนี่ยโดยในใจเราก็ตั้งเหตุไว้ด้วยคือแบบว่าด้วยเหตุปัจจัยที่จะตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือก็ขอให้สอบได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือมีแบบด้วยมีเหตุปัจจัยก่อนแล้วถึงจะขออย่างเงี้ยพอจะผัดผ่อนไปได้บ้างไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้ว่ามุ่งว่าจะไปแบบทางนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ในชีวิตในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยเจ้าคะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสามัญชนทั่วไปหรือว่าตามแบบคารวะทั่วไปเนี่ยเราตั้งจิตปรารถนาเนี่ยเจ้าคะพอจะไม่เป็นแบบศิลปะตะปรมาสได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์คะ
1: คำว่าขอแบบนั้นเนี่ยคุณเดินใจในภาษาบาลีเขาจะมีศัพท์อยู่แล้วเขาเรียกว่าขอจงหรือเป็นลักษณะที่ว่าด้วยเหตุจึงได้ผลหวังมาผล
0: อ
1: ันนี้มันทำได้อยู่แล้วไงเราต้องมีเหตุมีผลเนี่ยเพราะศีลปัตตปรมาสคือที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลรูปคำคำเขาลูกคำคำคือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันแล้วคุณก็ไปพยายามจะเชื่อมกันนี่คือกิเลสล้วนแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วคุณรู้นะว่านี่คือเหตุเป็นผลนะเช่นคุณจะขายของดีได้เพราะว่าฉันขยันขันแข็งในเวลาเช้ากลางวันเย็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันจะทำก่อนนึงด้วยข้อนี้เป็นเหตุขอความสำเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้าได้สิทำไมจะไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้ายังเคยให้พรคนนั้นคนนี้แล้วขอจงนี่ความสำเร็จความสำเร็จขอจงมีแก่ท่านเคยพูดไว้ทำไมถึงพูดไว้งั้นก็เขาทำความดีมีการให้ทานเป็นต้นก็มีการทำความดีคือการให้ทานแล้วเขาก็หวังในการที่จะบรรลุธรรมโอ้ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จมีในพระไตรปิฎกก็ขอขึ้นมาแต่ว่าขอในที่นี้คือไม่ใช่ขอแบบศีลปัตตปรมาสไง
0: ค
1: ือภาษาไทยมันเลยจะงงๆนะเพราะมันมีไอ้ศัพท์แบบนี้เขาเรียกว่าอายตนิบาตเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาขอจงเนี่ยมันเลยไปซ้ำกันกับขอที่เป็นเวิร์บตัวเดียวแต่ขอโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไม่ใช่เป็นศีลปัตตปรมาสแต่ผู้จ้างเหตุแล้วเพื่อเอาผลข้อนี้ลักษณะตรงนี้เรียกว่าขอจงเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยออกมาอย่างเงี้ยได
0: ้เจ้าค่ะสาธุ
1: เป็นเขาเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าทั้งกระบวนการจนถึงนิพพานคุณเดินใจเป็นลักษณะการขอจงขอนิพพานจงสำเร็จแต่คุณไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องต่อเม็ดมะขามไม่ใช่แต่คุณสร้างเหตุโดยการรักษาศีลเจริญภาวนามีศรัทธาบ่มอินทรีย์ด้วยการทำข้อนี้มรรคผลนิพพานจงสำเร็จขอจงสำเร็จใช้คำนี้
0: เจ้าค่ะขอจง
1: นะมันคนละอย่างกันไงเข้าใจไห
0: ม
1: ไม่ใช่ขอแบบอ้อนวอนขอร้องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ขอด้วยว่าเอ้ยมันทำเหตุขึ้นมาผลมันก็ต้องได้สิแต่เราจะใช้คำว่าจะต้องได้เนี่ยแล้วก็เป็นคำที่ไม่ควรใช้เพราะว่ามันยังไม่ได
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันยังไม่ได้แล้วคือกิเลสมันเอาเราสองทางนะหนึ่งทำให้เราย่อหย่อนหรือทำให้เราเข้มงวดเกินไปเราก็ถ้าพอเราไม่ได้ปุ๊บเราก็จะเครียดเราก็จะฟุ้งซ่านเราก็จะสุดตรงข้างหนึ่งไปอ่ะสุดไม่สุดตรงข้างหนึ่งคือขี้คร้านก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ท้อแท้หมดกำลังใจทำเกินไปจนหมดกำลังใจอย่างนี้เป็นต้นแต่เราต้องไปกลางๆทางสายกลางตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นเองเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใจชื้นขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะขอจงนี้ต้องสร้างเหตุนะเจ้าค่ะแล้วก็ผลที่ตามมาก็ขอจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคงจะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านแหละ

0: เพราะว่าก็คงเหมือนกันแหละเวลาเราไปไหว้กราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้ตั้งจิตให้ถูกต้องเรากราบท่านเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นท่านมีศีลมีธรรมอยู่ในทางของคำสอนของพระพุทธองค์แล้วถ้าเผื่อเรากราบบูชาท่านในความดีในความมีศีลของท่านแล้วจะมีความสำเร็จอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็เป็นการก็เหมือนกับเป็นเราสร้างเหตุมาเพราะเราบูชาท่านอะไรอย่างนี้แล้วก็เราตั้งจิตมาในสิ่งที่เราทำก็ขอให้ขอจงเราได้รับพรอะไรอย่างที่เรากราบขอนี
1: ่
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศีลพัตตปรมาสอย่างที่ในทางพระศาสนาเราที่ว่าไม่ควรทำนะเจ้าคะ
1: มีประเด็นสองเรื่องตรงจุดนี้ที่คุณเตชัยสรุปเนี่ยนะหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์ในที่นี้เราหมายถึงใครเราก็หมายถึงใครก็ได้ที่เขาจะมีศีลมีจาคะมีปัญญามีศรัทธาหรือคุณงามความดีใดๆเราถือว่าเขาเป็นสงฆ์ได้แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฟอร์มของพญานาคครุฑใดๆก็แล้วแต่ฟอร์มใดๆก็แล้วศาสนาไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะJesus Christ อย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเมตตาเงี้ยมีศีลเงี้ยทำไมก็จะเป็นสงฆ์ไม่ได้เป็นสงฆ์ได
0: ้
1: นี่คือหมายถึงอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สองการขอคุณต้องรู้ถึงเหตุและผลเหตุของสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จนั้นคืออะไรเราไม่ได้ขอแบบอ้อนวอนขอร้องโดยไม่สร้างเหตุแต่เราตั้งจิตอธิษฐานอย่าขอแต่ให้อธิษฐานอธิษฐานในการสร้างเหตุแล้วผลจึงจะสำเร็จขึ้นได้เราไม่ใช่ว่าเราไม่ปรารถนาความสำเร็จนะไม่ใช่ว่าไปสุดตรงข้างหนึ่งว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เอาขอทั้งหมดเนี่ยผิดทั้งหมดไม่ใช่หรือมันก็ไม่บูชาไปเลยก็ไม่ใช่หรือบูชาแบบงมงายไม่ใช่แต่ทางสายกลางคือปัญญาศรัทธาต้องมาด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: หมายความว่าคุณมีศรัทธาสิทำไมจะไม่มีศรัทธาเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเขาเป็นสองคือเขามีคุณความดีอย่างที่ว่ามามีศีลศรัทธาจารคะปัญญาเป็นต้นทำไมฉันจะไม่ปรารถนาความสำเร็จฉันปรารถนาความสำเร็จสิความสำเร็จฉันคือเอานิพพานถ้าความสำเร็จอย่างอื่นไม่ใช่นิพพานยังเป็นศีลปัตตปรมาความสำเร็จที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบเราจะไปทางนี้ให้ทานเกี่ยวไหมได้แน่นอนการตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้อธิษฐานคือการไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอผลจงสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยการทำสิ่งนี้ให้ขอด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้สองประเด็นนี้สำคัญเดินบอก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็กระจ่างกันแล้วนะคะต่อไปเป็นคำถามที่รู้สึกเป็นประเด็นข่าวที่เขากำลังถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือดราม่ากันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะหลายคนก็เข้าใจกันมาตลอดนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่จะบวชได้เนี่ยต้องมีอาการครบ32ถึงจะบวชได้นะเจ้าคะแต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับท่านจ่าเป้ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษของประสาทคณาเป็นอดีตหน่วยซีลของกองทัพเรือที่ท่านเกิดการเสียแขนไปจากภารกิจป้องกันแผ่นดินทีนี้พอหลังจากที่ท่านรักษาตัวเรียบร้อยแล้วมีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าคะท่านก็ได้สละเพศคารวาสนะเจ้าค่ะโดยการครองผ้าเหลืองแล้วก็ได้รับฉายาว่าเขมวีโรเจ้าค่ะซึ่งท่านก็บวชนี้ก็เพื่ออุทิศให้กับเพื่อนร่วมรบทั้งหลายของท่านแต่ตอนนี้ก็เกิดดราม่าคือกับมีเสียงที่ว่าวิจารณ์ว่ามันผิดวินัยสงฆ์ตรงที่ว่าผู้ที่มีร่างกายไม่ครบ32เนี่ยห้ามมาอุปสมบทหรือห้ามบวชพระอาจารย์พระอาจารย
1: ์
0: ก็เลยมีการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์กันแบบถ้าเผื่อเป็นห้ามเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามหาเถรสมาคมตีความตายตัวไปว่าคนเนี่ยแบบต้องครบ32ถึงจะบวชได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอยากจะขอประเด็นนี้ตามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนเกริ่นมาเนี่ยเจ้าค่ะถามความเห็นพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านก็นี้เป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่จะมาบวชได้หรือไม่เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นมีโรคติดต่อร้ายแรงมีอวัยวะผิดปกติบกพร่องซึ่งตรงนี้ก็จะตีความว่าตั้งแต่เกิด ตั้งแต่เกิดหรือเป็นผู้พิการทางตาบอดหูหนวกเป็นอัมพาตอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีลักษณะที่ว่าให้บวชจริงๆนะคุณใจตรงประเด็นเรื่องนี้คนจะทำความดีเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้แต่การทำความดีมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบเราทำความดีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็แบบอื่นทีนี้การบวชก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำความดีมันจึงต้องตกลงกันนะ
0: เรา
1: ตกลงกันว่าแล้วจะบวชบวชได้ไหมหรืออย่างบวชเนี่ยก็ยังไปบวชให้ต้นไม้ได้เลยคุณใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมบวชต้นไม้
0: ในทางเหนือเจ้าค่ะ
1: ก็คือห้ามตัดต้นไม้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วบวชคนแขนขาดขาขาดบวชแบบนี้ทำไมจะบวชไม่ได้แต่บวชไม่ใช่หมายความว่าบวชในทางพระวินัยสงฆ์ก็บวชแบบอาจจะบวชเนนก็ได้นะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาห้ามบวชอะไรแต่บวชเนนนี่ก็ไม่ได้นะถ้าบอกว่าอวัยวะไม่สมประกอบหรือว่ามีต่อให้อวัยวะสมประกอบแต่ว่ายังเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็บวชไม่ได้นะ
0: อืมใช่ค่ะ
1: มีสิ่งอย่างมีหนี้สินพ่อแม่ไม่ยินยอมต่อให้อวัยวะสมประกอบก็บวชไม่ได้นะ
0: อืม
1: เพราะนั้นมันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนา
0: ะ
1: ก็เลยคงจะต้องดูรูปแบบให้เหมาะสมแล้วก็ตกลงกันเนาะว่าถ้าต้องการจะห่มผ้าเหลืองจริงๆบวชแบบบวชยังไงมันก็ต้องอาจจะต้องมีรูปแบบแล้วต้องคุยกับอุปชาว่ายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็ถ้าในทางเนื้อหาของพระวินัยนี่ก็ท่านก็พูดไปชัดเจนแต่บางคนอาจจะตีความเลี่ยงบาลีนิดนึงว่าต้องแต่เกิดนะแล้วถ้ามาแขนขาดที่หลังเนี่ยก็น่าจะบวชได้อย่างเงี้ยก็เลยให้บวชกันก็ตกลงกัน
0: ค
1: ุณใจพระอาจารย์ว่ารูปแบบการทำความดีมีหลายอย่างอาจจะไม่ใช่ว่าการบวชอย่างเดียวหรือถ้าการบวชอย่างเดียวตกลงกันแล้วก็ได้ก็ได้ก็ไม่ต้องไปว่ากันอีก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณสมบัติครบแต่ว่าไม่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติเลยอย่างเงี้ยทำไมเขายังบวชได้แต่ในขณะที่คนแขนขาไม่ครบขาดแค่คุณสมบัติอย่างเดียวแต่ทำไมจะให้บวชไม่ได้มันต้องดูหลายองค์ประกอบการทำความดีไม่ได้มีอย่างเดียวแล้วการบวชก็ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่จะทำความดีได้ใช่ไหมก็ทำได้หลายอย่าง
0: เจ้าค่ะและอย่างโยมคิดว่าสำหรับท่านจ่าเป้นี่ก็คือท่านสูญเสียอวัยวะไปแล้วเนี่ยมันเห็นแขนไปแต่ท่านก็มีแขนปลอมหรืออะไรมามันก็เหมือนกับครบ32นะเจ้าค่ะแล้วก็เจตนาในการที่ท่านจะสละเพศคารวาสเนี่ยครองผ้าเหลืองก็เพื่อที่จะอุทิศให้กับเพื่อนทหารที่ร่วมรบแล้วก็เสียชีวิตไปก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะเจ้าค่ะเป็นจิตกุศลเหมือนอย่างที่ทางท่านแม่ทัพภาค2ซึ่งท่านได้บวชเช่นกันก็คือท่านพระคุณเจ้าบุญสินโชติปัญญานะเจ้าค่ะอันนั้นก็อุทิศให้กับบรรดาลูกน้องทหารทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไปในการทำสงครามกับทางเขมรตั้งแต่ครั้งแรกนะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะอนุโมทนาบุญมากกว่าการที่จะหยิบมาเป็นประเด็นให้มันเป็นดราม่ากันไปให้เสียกำลังใจเปล่าๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็มาถึงคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก
1: ็
0: เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังนิทานพลนาแล้วก็ตามใจท่านด้วยท่านก็ถามมาว่าพระมหาโพธิสัตว์สละภรรยาให้กษัตริย์หรือสละชีวิตดวงตาเพื่อโพธิญาณซึ่งก็มีการกล่าวนะเจ้าค่ะว่าสละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะตั้งจิตไว้อย่างนี้นะเจ้าค่ะผู้ถามมาว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีคำที่รักยิ่งกว่าหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าตามความเข้าใจแล้วคิดว่าถ้าเผื่อเราจะสละอะไรมันก็จะน่าจะสละในสิ่งที่มันดีกว่าหรือยิ่งกว่านั้นๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะถ้ามันเท่ากันคงจะไม่สละอย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรื่องผ่านคำถามนี้ก็จะหมายความว่าต้นบทนะที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยก็จะพูดถึงว่าสละสิ่งที่รักสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักก็คือรักเหมือนกันไงข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เลยทำให้ผู้ถามมีความเข้าใจว่ามันน่าจะรักกว่านะข้างหลังเนี่ย ือไม่ใช่สละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าไม่ใช่คือเขาไม่มีคำนี้ไงในตราคัมภีร์เขาจะมีแต่คำว่าสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักแค่นั้นเองเลยถามว่ามันมีไหมคำนี้ไม่มีเดี๋ยวบอกไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมเขาถึงจะพูดจำนวนนี้เพราะว่าคำว่ารักเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่ดีนะคุณใหญ่เข้าใจไหมเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องละฉันทะนะความพอใจความรักใคร่เราต้องกำจัดมันเสียไม่ใช่เราจะไปเอาความรักใคร่ความพอใจไว้ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราไม่ได้จะเอาตรงนั้นไงเราไม่ได้จะเอาความรักใคร่ความพอใจเอาไว้เพราะนั้นถ้าคุณสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่รักกว่าแสดงว่าความรักความพอใจคุณเพิ่มยิ่งขึ้นดิมันเป็นอกุศลนะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่คำนี้แล้วคำที่พระพุทธเจ้าใช้แล้วอย่างไรก็ตามนะคำเหล่านั้นเนี่ยที่พูดไว้เหล่านั้นเนี่ยนั่นคืออยู่ในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหมายความว่ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วการกำหนดบทเพียรชนะใดๆเนี่ยมันจะไม่เนียบเท่ากับชาติสุดท้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาเป็นไกด์ไลน์ได้เฉยแต่จะเอามาเป็นสาระหลักจริงๆเนี่ยมันยังไม่ 100% คือว่าไม่ 100% หมายถึงคุณต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่พระเจ้าสอนในชาติสุดท้ายของท่านด้วยนะใช่อยู่บางทีท่านรีเฟอร์ไปถึงชาติก่อนเนี่ยเทียบไป
0: อย่างนี้
1: แต่ในชาติก่อนที่เทียบไปงั้นแม่บทจริงๆเดิมๆนะคืออย่างนี้ที่อยู่ในชาติปัจจุบันสุดท้ายของท่านนี่สำคัญกว่าซึ่งท่านจะไม่ใช้คำว่ารักหรือรักกว่าเลยไม่มีคำนี้นะแต่จะใช้คำว่าความสุขสุขที่ประณีตกว่านี่จะมีคำนี้ประณีตยิ่งกว่ามีคำนี้แล้วก็อีกคำหนึ่งที่อาจจะเทียบเคียงกันได้ก็คือการไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายนะใช้คำว่ากุศลธรรมแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพออย่างเงี้ยมีใช้คำว่าประณีตยิ่งกว่าอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูคำใดๆก็แล้วแต่อยากจะให้กำหนดมาในคำที่เรียกว่าเป็นพระสูตรที่อยู่ในชาติสุดท้ายตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกเป็นอัตถกถาอัตถกถาก็จะต้องดูแม่บทเริ่มต้นตรงนั้นว่าพูดเรื่องอะไรที่จะดึงกลับไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงต่อปัญหาหรือให้แง่คิดตามปัญหาข้อคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามกันมาซึ่งพระอาจารย์ก็ชี้แจงจนกระจ่างแล้วดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้ท่านอื่นๆก็คงพลอยที่จะมีความรู้มีความกระจ่างในข้อธรรมะหรือข้อสงสัยต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในตามใจท่านหรือต่อปัญหาธรรมะและแง่คิดต่างๆในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทมและพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีDLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ecc.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนจะนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
5: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มแป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มแป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้
7: อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่กันเลยทีเดียวค่ะ 6:10 นโดยประมาณถึง 7:00 นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้ค่ะทีมข่าวสวทเชียงใหม่ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและมีเรื่องอะไรที่จะติดตามต่อในช่วงของสัปดาห์ต่อไปกันด้วยวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นอย่างที่บอกกันค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวมากมายกันเลยทีเดียวเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนค่ะสำหรับทุกท่านนะคะรวมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติยังสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะรับมอบต้นพันธุ์ปอสาพันธุ์พระราชทานนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ to be number 1ค่ะและก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการเกษตรเรื่องของยาเสพติดมีมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ค่ะเราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงนำพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนำพระสงฆ์จำนวน20รูปร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อถวายพระกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่เยาว์วัยและทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติศาสนกิจด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนการศึกษาของคณะสงฆ์และการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
1: ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำที่ส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำมาหากินร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยไม่บุกรุกทำลายป่าและแก้ไขปัญหาเรื่องของการปลูกฝิ่นการก่อตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านที่สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพแก่ราษฎรรวมถึงส่งเสริมงานหัตถกรรมและการเย็บปักถักร้อยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่พัฒนาคุณภาพผ้าพื้นเมืองและงานหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การจัดจำหน่ายในตลาดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้น้อมนำแนวพระราชดำริไปสืบสานต่อยอดขยายผลเพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีอาชีพที่มั่นคงสามารถใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้ทำบุญช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1/2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรณรงค์สร้างการรับรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการของคนไทยซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในแต่ละอำเภอการเตรียมสถานที่การจัดการจราจรการสนับสนุนอาหารและการปฐมพยาบาลสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีจำนวน240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกและหมายเลขวิ่งหรือบีบและเหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้านพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองและร่วมส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศเนื่องจากรายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่
1: องคมนตรีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงดันเวลเนสไทยสู่เวทีโลกยกระดับนวดล้านนาสู่มาตรฐานเวิร์คคลาสที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมนวดไทยโพล้านนาพร้อมเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อสืบสานต่อยอดและยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามแนวพระราชดำริที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีกล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาในพื้นที่แห่งนี้ค่ะเป็นการประสานจุดแข็งด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ากับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสนองพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ค่ะมิใช่เพียงสถานที่เรียนรู้แต่เป็นระบบนิเวศแห่งการพัฒนาที่จะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานบริการนวดไทยสู่ระดับเวิร์คคลาสโดยหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงได้รับการออกแบบอย่างรอบด้านค่ะครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทยการบริหารจัดการสปาแล้วก็น้ำผู้ร้อนศาสตร์การนวดไทยและอัตลักษณ์ล้านนาวารีบำบัดสุคนธบำบัดแล้วก็เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากทักษะวิชาชีพแล้วค่ะยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงานด้วยนะคะทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวค่ะตลอดจนเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสปาในระดับสากลอย่างแท้จริงซึ่งโครงการนี้ค่ะนับเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วก็เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสุขภาวะแห่งสยามตามแนวพระราชดำริที่ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อที่จะสืบสานภูมิปัญญาไทยแต่ยังเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกอีกด้วยค่ะภายในงานค่ะก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นอัตลักษณ์ล้านนาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับการบริการและการฟื้นฟูสุขภาพประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหย Signature Aroma Brand น้ำมันนวดผิว Botanical Massage Oil สเปรย์น้ำแร่ ไฮโดร์ มิเนอเรลมิสค่ะพัฒนาจากว่านสาวหลงดอกเกตวาและมะแขวนค่ะผลิตภัณฑ์ต้นแบบว่านสาวหลงแล้วก็ดอกไม้เมืองเหนือได้แก่กลิ่นดอกกาสลองช้องปีบดอกเกตวาแต่ว่าถ้าคนภาคกลางจะเรียกว่าดอกพุทธสอนค่ะแล้วก็ดอกสารพีลิ้มรสชาสมุนไพรจากชาเมียงแล้วก็ชาใบหม่อนค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องของการนวดการบริการนวดไทยที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงว่างๆลองไปใช้บริการดูนะคะถ้าไม่นวดก็ไปแช่เท้าในน้ำหรือว่าไปต้มไข่ในน้ำแร่กันได้ด้วยค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องนี้เลยค่ะจังหวัดเชียงใหม่โชว์ผลงาน To Be Number One ตอกย้ำความสำเร็จการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับสู่ต้นแบบระดับเพชรในปี2569ค่ะเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ประจำปี2569นำโดยนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายสิบหมื่นชัยโพธิสินผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมพลังขององค์กรในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นหลักคิดในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอด24ปีสำหรับปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและเครือข่ายเยาวชนนำองค์ประกอบ3ก3ยและกลยุทธ์เชียงใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนรวมถึงมีการลงนามความร่วมมือครอบคลุมทั้งระดับจังหวัดอำเภอและชุมชนครบทั้ง25อำเภอซึ่งปัจจุบัน To Be Number One ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสถานะเพชรปีที่4และพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบระดับเพชรในปี2569นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งกิจกรรมดนตรีกีฬาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมและห่างไกลยาเสพติดสอดรับกับแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดผ่านกิจกรรมสำคัญเช่นการแข่งขันดวลจุดโทษหรือการแข่งขันดวลจุดโทษร่วมรณรงค์ให้ความรู้และสแกนบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติการประกวด To Be Number One Cover Dance กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมห่างเคลื่อนวงดนตรีแนวสตริงอีกด้วย
1: ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับมอบต้นพันธุ์ป.3000พระราชทานเพื่อสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและต่อยอดสู่การเรียนการสอนงานวิจัยการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์วิมลธนสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับมอบต้นพันธุ์ปอสาพันธุ์พระราชทานเพื่อสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและต่อยอดสู่การเรียนการสอนงานวิจัยการพัฒนาชุมชนตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และอุตสาหกรรมกระดาษสาของประเทศไทยในอนาคตจากดร.เพิ่มศักดิ์สุภาพรเหมินวุฒิอาสาธนาคารสมองสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะต้นพันธุ์ปอสาพันธุ์พระราชทานที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นปอสายสายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยอาจารย์พรหมมินสายนาคำซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาพืชศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปางเป็นผู้รับผิดชอบดูแลศึกษาและขยายพันธุ์สู่ภาคเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า30ปีซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาดร.เพิ่มศักดิ์สุภาพรเหมินและคณะทำงานได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ศึกษาและขยายพันธุ์ปอสายพันธุ์พระราชทานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกการใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปอสาจนเกิดความตั้งใจที่จะนำต้นพันธุ์และองค์ความรู้ดังกล่าวกลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางอีกครั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาและสังคมทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วังลำปางเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปลูกขยายพันธุ์และบริหารจัดการแปลงเรียนรู้ปอสายพันธุ์พระราชทานภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมาต่อกันด้วยเรื่องของเกษตรกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผลิตมะม่วงคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์มะม่วงสู่มาตรฐานสากลซึ่งมะม่วงถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราค่ะจังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1กิจกรรมหลักพัฒนาการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่ารองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศในระหว่างวันที่23ถึง24มิถุนายน2569ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ามะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตควบคู่กับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวด้านนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในการผลิตมะม่วงคุณภาพครอบคลุมการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะตลาดส่งออกซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจาก8อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน10กลุ่มรวม100รายได้แก่อำเภอเชียงดาวพร้าวเวียงแหงสันทรายชัยปราการดอยหล่อฟางและอำเภอแม่แตง ไปต่อกันที่เกษตรเชียงใหม่จัดประชุมโฟกัสกลุ่มสรุปสถานการณ์ผลผลิตไม้ผล5ชนิดยกระดับข้อมูลพยากรณ์เพื่อบริหารจัดการผลผลิตรองรับตลาดเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่ห้องประชุมดอยอินทนนท์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายและพบปะผู้เข้าร่วมประชุมโฟกัสกรุ๊ปเพื่อสรุปผลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรทั้ง25อำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1รวมทั้งสิ้น30รายการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและทบทวนข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำประมาณการผลผลิตไม้ผลของจังหวัดเชียงใหม่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการมีข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถแข่งขันในระยะยาวอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตครอบคลุมไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญ5ชนิดได้แก่ลิ้นจี่ลำไยมะม่วงน้ำดอกไม้เงาะและทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดโดยข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตการเชื่อมโยงตลาดและการเตรียมความพร้อมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมถึงรองรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
1: ทางด้านของพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่าน

0: ให้กับประชาชนที่หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนเข้าร่วมให้บริการเพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-30อาทิน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกันนี้ได้ร่วมติดตามและหารือเกี่ยวกับปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายนักปราชัยยานนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพบมีสุนัขจรจัดรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่จำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และภาคประชาชนสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงพร้อมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุม 100% รวมถึงเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถานที่พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ประสานไว้ขณะเดียวกันจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมการให้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขการป้องกันการเกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้รักสัตว์เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์จังหวัดองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์และภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไป
0: สำนักงานชลประทานที่1นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะมากำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำประตูระบายน้ำแม่สอยและฝายดอยน้อยนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่1ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดำเนินงานในภารกิจฉีดพ่นกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองและบริเวณฝายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการกำจัดการแพร่กระจายของวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569การนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการลดข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ทางน้ำที่เข้าถึงยากด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักรหนักและประหยัดเวลาสามารถกระจายสารชีวพันธุ์ไปอย่างทั่วถึงแม่นยำซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งและกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำด้วยสารดังกล่าวมีความปลอดภัยและไม่กระทบต่อระบบนิเวศในทางน้ำทั้งนี้บริเวณหน้าประตูระบายน้ำแม่สอยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการบริหารจัดการน้ำและทางระบายน้ำหลักซึ่งการกำจัดสิ่งกีดขวางในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่ว ช่วงฤดูฝนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย

0: และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดำเนินการเชิงรุกขับเคลื่อน2โครงการมุ่งส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยและลดสถิติการประสบอันตรายในการทำงานเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานเชิงรุกของสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างและโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมประจำปี2569เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานและบริหารจัดการความเสี่ยงการวิเคราะห์และป้องกันอันตรายจากการทำงานตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้างในงานก่อสร้างและงานที่ใช้เครื่องจักรเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดสถิติการประสบอันตรายจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25 มิถุนายน2569ณห้องเชียงแสนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและประสบอันตรายจากการทำงานในระดับสูงโดยเฉพาะกิจการในประเภทการก่อสร้างและกิจการภาคการผลิตซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เครื่องจักรเครื่องมือและสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงจากข้อมูลสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนพบว่ายังมีลูกจ้างจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการทำงานอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานครอบครัวสถานประกอบกิจการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานโดยจัดอบรมจำนวน2วันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการจัดตั้งคณะทำงานวางแผนติดตามประเมินผลและให้ใบประกาศสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างที่ผ่านหลักเกณฑ์มีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติงานจำนวนหลักสูตรละ50คนรวม100คนซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วผู้ผ่านการอบรมจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ในงานก่อสร้างและเครื่องจักรเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
0: แม่ทัพภาคที่3ค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ารับฟังผลการดำเนินงานปัญหาแล้วก็อุปสรรคมุ่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน7ชัยมงคลที่พญามังรายเลือกสร้างเมืองเชียงใหม่ความยาว 30.5 กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอหางดงการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นส่งผลให้คลองแม่ข่าเสื่อมโทรมตามกาลเวลาแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองซึ่งคลองแม่ข่าถือเป็น1ใน10คลองนำร่องในการพัฒนาและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์มาช่วยเหลือแนะนำแนวทางการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นการบูรณาการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แผนแม่บทคลองแม่ข่าฉบับที่2 พุทธศักราช2566ถึง2570โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขตามแผนแม่บทคลองแม่ข่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองสวยริมสองฝั่งคลองให้สวยงามเป็นพื้นที่นันทนาการให้คนริมคลองและชาวเชียงใหม่มาออกกำลังกายพักผ่อนปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน10แห่งระยะทางรวม 8,077 เมตรและมีแผนการพัฒนาริมคลองให้สามารถเดินวิ่งและปั่นจักรยานเชื่อมต่อกันโดยมีตัวอย่างความสำเร็จคือคลองแม่ข่าที่ระแกงเราจะไปต่อกันที่ตำรวจภูพิงค่ะช่วยนักศึกษาหญิงปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ทันนะคะเกือบสูญเงินกว่า 250,000 บาทเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: พันตำรวจเอกสิโนไทยลิลิตธรรมผู้กำกับการสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา 20:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่านักศึกษาหญิงชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินและหายตัวออกจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากจึงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีเพชรเสนีวงศ์รองสารวัตรปราบปรามพร้อมด้วยกำลังสายตรวจจำนวน8นายเร่งติดตามค้นหาผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเศษตั้งแต่รับแจ้งเวลา 20:40 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวนักศึกษาได้สำเร็จเมื่อเวลา 21:45 นาทีบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้จุดเกิดเหตุก่อนจะนำตัวกลับมายังสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการช่วยเหลือและรับแจ้งความจากการสอบถามผู้เสียหายให้การว่าถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของตนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมอ้างว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีที่คนร้ายกำหนดเมื่อผู้เสียหายแจ้งว่าไม่มีเงินคนร้ายยังหลอกให้โทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองโดยอ้างว่าถูกลักพาตัวเพื่อให้ผู้ปกครองรีบโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหายก่อนที่ผู้เสียหายจะโอนเงินต่อไปยังบัญชีของคนร้ายรวมมูลค่าประมาณ 250,000 บาทภายหลังให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานอายัดบัญชีปลายทางของคนร้ายทันทีพร้อมรับแจ้งความและดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเร่งติดตามเส้นทางการเงินและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทั้งนี้ผู้กำกับการสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศฝากแจ้งเตือนประชาชนว่าหากได้รับโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือเพื่อตรวจสอบบัญชีอย่าได้หลงเชื่อและอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาดเพราะหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหากรู้ตัวว่าถูกหลอกให้รีบอายัดบัญชีปลายทางทันทีผ่านสายด่วนของธนาคารพร้อมรีบแจ้งศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงและเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการอายัดเงินและติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีย
0: ังคงอยู่กับคุณคมสันคำวงค่ะไปตามต่อกันด้วยเรื่องของยาเสพติดผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2คดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะยึดของกลางไอซ์ได้250กิโลกรัมแล้วก็ยาบ้าเนี่ยรวมกว่า 7,330,000 เม็ดค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะ
1: ที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผบ.นบ.ย.ส.35และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2คดีโดยคดีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการ2กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด3ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานยาเสพติดในพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดรับยาก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางกระทั่งวันที่2มิถุนายน2569พบรถอเนกประสงค์ยี่ห้ออีซูซุสีน้ำเงินขับเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่แตงก่อนขับออกนอกพื้นที่มุ่งสู่พื้นที่ตอนในอย่างมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามและแสดงตัวเข้าตรวจค้นบริเวณถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจค้นพบนายคำจันทร์ผู้ขับ ับขี่1รายและพบไอซ์น้ำหนัก250กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายคดีที่2เป็นการสืบสวนขยายผลจากคดีแรกพบข้อมูลสำคัญว่าเครือข่ายดังกล่าวมีโกดังพักคอยยาเสพติดอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ขจานหมู่ที่7ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่21มิถุนายน2569พบผู้ต้องหา2รายทราบชื่อนายเจษดาและนายรัตนชัยกำลังเคลื่อนไหวมีพฤติการจัดเตรียมยาเสพติดจำนวนมากภายในกระท่อมกลางสวนผลไม้จึงตรวจสอบและจับกุมไว้ได้จากการตรวจค้นพบกระสอบบรรจุยาเสพติดซุกซ่อนเป็นจำนวนมากซึ่งอยู่ภายในช่องลับใต้ดินที่ดัดแปลงเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามียาบ้าจำนวน 7,330,000 เมตรจึงยึดไว้เป็นของกลางพร้อมควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญในการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่และสกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้หลุดลอดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในและแพร่กระจายสู่ชุมชนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญนี้โดยร่วมกันปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยและอนาคตคนรุ่นใหม่ที่มั่นคงหากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ทันทีผ่านช่องทางสายด่วน191และสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้บ้านหรือสายด่วนศูนย์รับแจ้งเหตุยาเสพติด1599ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด
0: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ร่วมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปลุกกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็นพลังไทยในการปกป้องชุมชนและประเทศชาติจากพิษภัยของยาเสพติดสำหรับในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างกำแพงความร่วมมือเพื่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สังคมไทยมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน23แห่งรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดเต้น cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการประกวด to be number one teen dancer sign เชียงใหม่ championshipการประกวดคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันวอลเลย์บอลนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่จับกลุ่มไกด์เถื่อนชาวเมียนมาขณะนำนักท่องเที่ยวชาติเดียวกันเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวชุดปฏิบัติการสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2สืบทราบพบผู้ประกอบการใช้ชื่อ Facebook Winwin Express มีลักษณะโฆษณาขายโปรแกรมนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเป็นภาษาพม่าเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่ามีนางสาววินสัญชาติเมียนมาชักชวนให้จองผ่าน Facebook ของตนมีโปรแกรมนำเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยว